งเพราะมนุษย์ทำได้หลายอย่างหลายประการทำความดีได้สร้างความเป็นอริยเจ้าก็ได้ในจิตใจของมนุษย์มนุษย์เรานี่จึงได้เปรียบกว่าโลกอื่น

ัดป่าเสนาของเราแต่เราจะเปิดโอกาสให้ญาติโยมมาร่วมปฏิบัติด้วยนะครับจัดที่วัดป่าเสนาของเราแต่ก็เพื่อฝึกอย่างน้อยก็ให้ได้ผ่านคอร์สปิดวาจาแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องนะคือปฏิบัติต่อเนื่องคือกลางวันก็ช่วงนั้นก็จะงดแต่บางอยู่บางรูปบางองค์อาจจะยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราเท่าไหร่นะแต่พอศึกออกไปหลายคนก็เข้าใจทีหลังแต่มาเคยบอกว่าความคิดกับความจริงไม่เหมือนกันหรอกแต่ตอนบวชมันดีหมดแล้วไปทำนู่นก็ดีนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่ดีมีแต่จะร่ำอยู่เลยมีแต่ความสุขแต่พอไปจริงแล้วมันไม่ใช่นะมีแต่หนี้นะมีแต่หนี้มีแต่สินนะบางคนบอกว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ไม่ไหวอาจารย์นะตอนนี้เป็นหนี้อยู่ 500,000 นะทำนาไม่รู้จะใช้เขายังไงนะอย่างนี้ชื่อรู้อย่างนี้เชื่ออาจารย์ก็ดีนะรู้อย่างนี้เชื่ออาจารย์ก็ดีนะอันนี้เรามันมารู้ทีหลังนะแต่รู้ทีหลังถ้าทุกอย่างมันมาแล้วโอ้มันใช่หมดที่ครูบาอาจารย์บอกไว้แต่บางคนมันขาดเนอะมันไม่ใช่ล็อกอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราเรียกว่าประสบการณ์ ยังไม่มีนะแต่ประสบการณ์ยังมีทำไมยังแต่บางคนบอกหลวงปู่เช้าโอ้ยแต่หลวงปู่นะหลวงพ่อก็บวชได้ที่หลวงพ่อไม่เคยบวชแต่หนุ่มแต่น้อยถือไม่เคยได้สัมผัสอะไรหลวงปู่เช้าบอกโอ้ยนะคือนั่งหลับตาเห็นมันเห็นหมดแล้วนี่คือรู้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องไปทดสอบไปทดลองนะคือพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันทุกข์แบบไหนมันทุกข์อย่างไรนะดังนั้นท่านจึงให้เราจึงให้ภาวนาว่านะมันสุขมันทุกข์อย่างไรก็มองตามความเป็นจริงมองถ้าฉะนั้นก็อันนี้ทำไมก็เป็นกันทีแรกก็อู้นะมันก็มองไม่เห็นแต่พอฟังหลวงปู่ละไมบ้างฟังหลวงปู่จันบ้างฟังครูบาอาจารย์ตรงนู้นตรงนี้บ้างก็มันค่อยซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไปจนที่สุดก็เริ่มเห็นตามความเป็นจริงนาทีท่านก็ได้บอกแล้วก็เลยก็เลยเข้าใจนะดังฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปฏิบัติดังฉะนั้นนั่นนี่ก็เลยคนที่มีความทุกข์เนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายนะยอมรับได้ง่ายแต่คนที่มีความทุกข์จะมาเกณฑ์ธรรมะได้ง่ายฉะนั้นเวลาตายเขาจึงเอาพระภิกษุธรรมไปสวดแต่แสดงว่าสวดเป็นภาษาบาลีนะคือไม่ได้แปลให้ฟังก็เลยไม่เข้าใจแต่ก็เลยฟังตั้งแต่เล็กจนตายก็ยังไม่เข้าใจว่าคิดว่าสวดให้คนตายฟังแต่จริงๆแล้วก็เขาสวดให้คนเป็นนะให้รู้ตอนนี้ก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าถ้าเราทำตามประเพณีสืบๆกันมานะฉะนั้นอันนี้ก็เลยในเรื่องกิจกรรมหลายๆอย่างนะก็เลยวันนี้ก็ดีนะมีอะไรก็สงสัยก็ดีจะได้ถามแล้วก็อธิบายเข้าใจจะได้ไม่ต้องไปถกเถียงกันอย่างวันนี้โยมบุญเลิศก็บอกว่าเรื่องผ้าป่าแต่เราจะถวายตอนสินแปดดีหรือลาสินแปดแล้วรับสินห้าแล้วค่อยถวายนะจริงๆมันก็ได้ทั้งสองอย่างในด้านสองอย่างถึงจะถวายก่อนก็ดีนะเพราะเราอยู่ในศีลแปดจะถวายทีหลังก็ได้แต่ฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะพร้อมตอนไหนแต่เราก็เรื่องศีลอุโบสถแต่ศีลอุโบสถก็คือยังไม่สว่างคือถ้าละเอียดจริงๆแล้วมันก็บางทีมันก็ยากในการปฏิบัติเป็นศีลพวงศีลขาดข้อหนึ่งขาดหมดบ้างอะไรบ้างนะอยู่ที่

แต่ละคนนะทางจริงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยู่ที่เจตนาเราคือเจตนาเราตั้งใจตื่นขึ้นมาก็วิรักขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็มารับศีลกับพระอันนี้เป็นศาสนาพิธีนะหลังจากนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติบางคนไม่สามารถจะปฏิบัติที่วัดได้เดี๋ยวนี้มันก็หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงกับผู้โยมปฏิบัติที่บ้านได้ไหมถ้าโยมสามารถรักษาศีลได้แต่ศีลแปดได้มันก็ได้แต่ว่าศาสนาที่อยู่บ้านสามารถเป็นสัปปายะบางทีอยู่ที่บ้านนั้นมันปฏิบัติได้แต่ว่ามันไม่เป็นสัพพายะเท่าที่ควรบางทีปฏิบัติคนเดียวนี่ บางทีมันก็ยากเหมือนกันถ้าไม่เก่งจริงแต่ถ้าเรามาอยู่หลายคนนี่เราก็ได้ปฏิบัติร่วมกันเดินร่วมกันนั่งร่วมกันมันมีพลังแล้วมันมีพลังนะมากกว่าแต่การปฏิบัติที่บ้านนั้นอาจจะลำบากหน่อยนะมันเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเนาะอดทำไม่ได้อดคิดไม่ได้แต่บางทีไม่มีใครเตือนสติแต่พอเรามาอยู่วัดเนี่ยเราไม่มีภาระอะไรนะนู่นเขาไม่ใช่ภาระอันนี้ก็ไม่ใช่ภาระเนี่ยภาระของเราคือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการถือศีลปฏิบัติธรรมการฝึกสตินะนี่ก็เลยโอกาสที่จะสงบมันมากกว่านามากกว่าอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านบังคับตัวเองไม่ได้จริงๆนั้นน่าก็ยากอาจจะยากกว่าส่วนมากน่าหลายคนนั้นจะยากกว่าการมาอยู่วัดน่าผู้อยู่วัดอย่างน้อยเห็นครูบาอาจารย์เห็นคนนั้นเห็นคนนี้น่าคนนั้นพาทำคนนี้พาทำพาปฏิบัติน่ามันก็เลยดึงกันนะน่าดึงกันแล้วก็มีการปฏิบัติหลายๆอย่างการเดินจงกรมนั่งสมาธิบางทีอยู่ที่บ้านจะไปเดินบางทีถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ให้มันก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้เหมือนกันแต่บางทีก็ภาระต้องดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลลูกนะดูแลหลานแต่ก็ยังดีนะอย่างน้อยก็ยังได้ปฏิบัติเพราะมีความจำเป็นแต่ถ้ายิ่งยุคนี้ช่วงนี้น่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องโควิดก็เลยไม่สะดวกนะทุกปีก็จะ 2-300 นะถ้า200ขึ้นอย่างน้อยก็ร้อยขึ้นนะแต่ช่วงเข้าพรรษาแต่ปีนี้ก็เลยเจอโควิดนะเขาไม่มารวมกันมากก็เลย บางทีก็กักตัวทำให้ออกจากนอกหมู่บ้านนอกสถานที่นะมันก็เลยตอนนี้เราต้องใช้สื่อจะใช้สื่อก็คือไลฟ์สดแล้วก็ซูมบ้างไลฟ์สดบ้างแล้วก็ทางสถานวิทยุบ้างแล้วแต่ใครจะสะดวกในการฟังในการประพฤติในการปฏิบัติเพราะว่าโยมหลายคนก็เมื่อก่อนเคยมาปฏิบัติประจำเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไหวในเรื่องของสุขภาพหลายคนก็สุขภาพมาไม่ไหวก็ได้อาศัยฟังจากทางสถานีวิทยุและทางสถานีวิทยุแต่ในช่วงนี้ก็ทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนหลังจากเจอโควิดแล้วหลายอย่างก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนเมษานี้ก็ทางกสทช.นะก็จะปรับเกี่ยวกับเรื่องสถานีวิทยุคือยุบไม่หมดนะครับเพิ่งส่งมาให้รู้นะก็คือยุบใหม่หมดแล้วต้องขอใหม่หมดในช่วงที่ขอนั้นก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ถึงจะได้แล้วจะได้หรือไม่ได้ก็ยังอีกประเด็นหนึ่งอีกเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้ตอนนี้ก็เลยต้องปรับในเรื่องของสื่อทางโทรศัพท์แต่ทางโทรศัพท์ก็เลยต้องใช้สื่อทางโทรศัพท์ตอนนี้เราก็สามารถฟังวิทยุออนไลน์ถ้าฟังวิทยุออนไลน์ได้แต่ถ้าที่ไหนไม่ชัดนะต่อไปก็คงจะปรับในเรื่องของโทรศัพท์บางส่วนนะเพราะฉะนั้นถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องฟังทางวิทยุออนไลน์แล้วก็ทางเฟซทางอะไรต่าง
นะทีแรกก็ไม่อยากจะยุ่งเหมือนกันนะเรื่องเฟซเรื่องอะไรพวกนี้ก็เลยสุดท้ายก็เลยศึกษาแล้วก็คุยกับลูกศิษย์หลายคนทั้งพระทั้งโยมก็บอกว่า แล้วมันก็จำเป็นก็เลยบางทีก็ต้องเช็คเช็คว่าพระแต่ละรูปนั้นใช้กันแบบไหนในแนวไหนในอย่างไรนะก็จะได้ปรามไว้บ้าง แต่เราไม่มีเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้กันแบบไหนอย่างไรก็เลยเอาโทรศัพท์ไปปรับคิดว่าจะบางส่วนเขาไม่รู้ไม่เข้าใจนะเกิดมาใครคนอื่นทำให้นะก็เลยพอดีกระจกมาหล่นแล้วก็แตกก็เลย แม่ก็ทำก็เลยให้เขาปรับล้างบางส่วนดอกหน่อยมันอืดเขาก็เลยล้างจริงๆนะ ล้างสะเกลี้ยงหมดเลยทีนี้แต่ทุกอย่างหายหมดรูปพงรูปภาพเบอร์โทรเฟซคือเบอร์โทรแล้วก็ลายต่างๆหายหมดนะก็เลยจะกู้ก็ต้องใช้กันแล้วทำใหม่ไปเลยนะทำใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในช่วงนี้ก็เลยเพื่อที่จะใช้สื่อนะในการเผยแพร่ธรรมะทีนี้ส่วนมากญาติโยมก็จะมีกันหมดแล้วนะแล้วก็เพื่อที่จะเพื่อใครนะธรรมะบางอย่างที่ไล่ออกไปบางส่วนอาจารย์ก็เพื่อประโยชน์ในประโยชน์ตนประโยชน์ท่านดังนั้นอันนี้ก็ญาติโยมเราก็จะได้มันต้องเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันเพราะมันมีความจำเป็นเราไม่สามารถที่จะออกได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกสถานีวิทยุก็เลยยังไม่รู้ว่าคือถามกันแล้วคุยกันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรต่อในเรื่องของสื่อสถานวิทยุก็คือจะต้องยุบใหม่แล้วก็ไม่รู้หลักการอะไรเขาจะออกมาขนาดไหนอย่างไรอันนี้เราก็เลยยังเป็นปัญหานะฉะนั้นเราก็เลยต้องเตรียมความพร้อมมาไว้นะแต่เขาจะเริ่มในวันที่5เมษายน65นะ5เมษายน65เนี่ยนี่ก็เลยต้องเตรียมพร้อมมาไว้ในเรื่อง ตัวบทกฎหมายนะที่จะออกมาใหม่ในเรื่องของการคุมสถานีวิทยุดังนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไว้ก่อนเตรียมพร้อมไว้เพื่อที่จะถ้าเกิดปัญหามาเราก็จะได้ไม่มีปัญหาก็เหมือนกับเด็กนักเรียนนะคือเท่านั้นก็คือไม่ได้เตรียมความพร้อมมาไว้นะพอให้มาเรียนออนไลน์จริงๆปรากฏว่า ปรับตัวไม่ทันถ้าปรับตัวไม่ทันบางที่ไม่มีคือทำไม่เป็นเข้าไม่เป็นนะอะไรมากมายนะบางทีพ่อแม่ก็ ทำให้ไม่ได้คือไม่รู้นะตอนนี้เราต้องรู้เรื่องนะบางคนก็พ่อแม่รู้ก็เลยง่ายบางคนอยู่กับตายายไม่รู้มันก็เลยยากดังนั้นเราจึงต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะเผื่ออีกนะมันก็มีเวลาหลายเดือนอยู่เราจะได้เตรียมพร้อมมาไว้ถ้าญาติโยมก็ต้องเตรียมเราจะได้แอปไลน์นะเกี่ยวกับเรื่องสถานีวิทยุทั้งสองค่าทั้ง Android แล้วก็ทั้ง iPhone นะแต่ส่วนมากจะโยงไปใช้ Android ส่วนมากนะก็เลยตอนนี้ก็เริ่มพยายามปรับให้ ใช้ได้ง่ายนะแต่ใช้ได้ง่ายบางที่ถ้าคลื่นไม่ดีนะก็ใช้ฟังทางโทรศัพท์แต่หลักเดี๋ยวนี้ก็แค่มีตู้บลูทูธเล็กๆนะคือเปิดแล้วมันก็จะไปดังทางตู้บลูทูธนั่นก็จะเสียงชัดเจนนะเสียงดีกว่าวิทยุอีกแต่ตอนนี้ก็สะดวกหลายๆอย่างแต่ก็ต้องลงทุนนิดหนึ่งก็เตรียมไว้นะเพื่อประโยชน์ของเราเองนะแล้วก็เพื่อประโยช
ต่ของญาติโยมนะก็ต้องเรียนรู้เอาไว้เตรียมพร้อมมาไว้ถ้าเผื่อเกิดปัญหามาจริงๆก็จะได้ แก้ไขได้ถ้าปุ๊บปั๊บขึ้นมานะมันไม่ทันนะตอนนี้เราก็ถึงถ้าไม่มีปัญหาเราก็สามารถที่จะกลับนะกลับไปเฝ้าที่อยู่เหมือนเดิมได้ถ้ามันเดิมได้นะถ้าทางว่าเขาตั้งมาที่ถ้าสามารถขอได้ต่อไปถ้าเขาปรับเป็นดิจิตอลนะอันนี้ก็จะสะดวกแต่ก็ต้องเพิ่มในเรื่องของเครื่องรับอีกแต่มันก็ตามไปอีกแต่ตอนนี้เราก็ใช้ในเรื่องของฟังทางโทรศัพท์ก่อนนะฝึกเอาไว้ตอนนี้มันก็โทรศัพท์ก็ถูกลงมาแล้วก็ในเรื่องของซิมก็ถูกลงมานะก็คือเมาส์จ่ายแต่ถ้าญาติโยมคนไหนสนใจก็ไปปรึกษากับติดแบงค์นะนะสามารถที่จะแนะนำแล้วก็สั่งให้ได้อะไรได้ถ้าใครสนใจนะเกี่ยวกับเรื่อง ซิมเมาจ่ายถ้าเป็นปีนะถ้าถึงปีก็ต้องทิ้งเปลี่ยนใหม่นะเป็นปีเลยนะเมาจ่ายเป็นปีก็จะถูกนะถูกกว่าเราเสียรายเดือนอย่างนี้ใช้ไปเลยทั้งปีนะถ้าต่อไปก็อีกไม่กี่ปีถ้าประเทศจีนเขาพัฒนาไประดับหนึ่งคือใช้ทางดาวเทียมแต่ไม่ต้องใช้เสาค่ายนู้นค่ายนี้อันนี้ก็จะถูกลงไปอีกอยู่ที่ไหนก็ได้ทีนี้นะอยู่ในป่าในเขาในดงไม่ต้องมีสัญญาณทั้งหมดแต่มีสัญญาณหมดแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไปโลกยุคพัฒนานะก็เป็นไปเรื่อยๆนะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเอาไว้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะต้องปรับในบางส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีนะซึ่งมันหนีไม่พ้นนะคือหนีไม่พ้นจะเว้นไว้แต่เราจะอยู่แบบปฏิบัติจริงๆเอานิพพานเลยนะไม่ต้องยุ่งกับอะไรแล้วนะขณะนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะตั้งใจปฏิบัติดูจิตอย่างเดียวภาวนาอย่างเดียวเหมือนกับ สมัยก่อนมันก็ดีนะถ้าเราทำได้อย่างนั้นจริงๆจะถึงจุดหนึ่งไม่ต้องติดต่อกับใครทั้งหมดนั่นคือไม่ต้องสนใจอะไรสนใจแต่การภาวนาอย่างเดียวเดินพุทโธนั่งพุทโธยืนพุทโธนะฝึกเตรียมตัวก่อนตายนะจากนั้นก็อนุโมทนายิ่งดีนะแต่ถ้าเราหนีหนีโลกไม่ได้ก็ต้องรู้แล้วก็อยู่กับโลกโดยที่ว่าเข้าใจนะพระเจ้าก็ไม่ได้หนีนะท่านก็ไม่ได้หนีโลกแต่ท่านเข้าใจโลกนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์แล้วโลกธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกเอาไว้ยุคไหนสมัยไหนมันก็มีอยู่แค่นี้นะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์แต่แปดอย่างนี้มันไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้นเราก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็เข้าใจว่ามีลาภเราไม่เสื่อมจากเขาเขาก็เสื่อมจากเรานะยศก็เหมือนกันนะลาภยศวันนี้เขาสรรเสริญเราวันต่อไปเขาจะว่าเราก็ได้วันนี้เขาว่าเราวันข้างหน้าจะสรรเสริญเราก็ได้มันไม่เที่ยงแต่วันนี้มีความสุขแต่วันข้างหน้าจะมีความดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละก็จึงถือว่า แต่มันเป็นของไม่เที่ยงฉะนั้นบางคนมีแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีเนี่ยมันก็ทุกข์นะฉะนั้นบางคนก็โทรศัพท์มาปรึกษาหาลือใครจะทำใจแบบไหนทำอย่างไรอันนี้แหละมันไม่เที่ยงมันเห็นสัจธ

ฉะนั้นนี่เราถึงหาสถานที่นะวัดของเรานี่ก็เลย เป็นสถานที่สำหรับถึงจุดหนึ่งเรายังมีสถานที่ที่เรียกว่านำมาฝึกจิตฝึกใจมาประพฤติมาปฏิบัติตอนนี้ก็เลยทำเป็นสวนป่าถ้าสวนป่าพอรองรับเรียกว่าพึ่งตนเองได้นะตอนนี้อะไรมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะหลายๆอย่างเด็กรุ่นใหม่เขาก็ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนามันก็ค่อยๆเสื่อมไปตามยุคตามสมัยนะในหลายๆที่อย่างอินเดียก็ดีอย่างอินโดนีเซียก็ดีนะสมัยก่อนจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรนี่ก็เคยเป็นพุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองมากในที่สุดมันก็เสื่อมแต่ฉะนั้นเราก็ต้องใจช้าเรื่อยๆเราก็ไม่รู้นะหลวงปู่ชาท่านบอกว่าทุกสิ่งอย่างในเมื่อมันเจริญที่สุดถึงจุดที่สุดมันก็ต้องเสื่อมเราเป็นธรรมดานะพอเสื่อมถึงที่สุดมันก็กลับขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้อินเดียก็เริ่มฟื้นฟูนะและหลายๆที่เราไม่ได้เป็นธรรมดาเป็นหลักธรรมดาเป็นหลักธรรมชาติดังนั้นนี่เราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องข้างหน้ามากมายแต่ว่าเราก็เตรียมเพียงแต่ว่าเตรียมพร้อมมาไว้เผื่อสถานการณ์มันเร็วหรืออย่างไรเราก็จะได้พึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งด้านนี้เราก็ถ้าเรามีความสามัคคีการร่วมด้วยช่วยกันเข้าใจซึ่งกันและกันก็ไม่มีอะไรนั่นก็เหมือนกับถึงให้วันนี้ก็เลยให้ญาติโยมไปปรึกษาหารือกันเพื่อจะได้รู้เรื่องด้วยกันว่าเราจะทำแบบไหนจะถวายก่อนหรือจะถวายทีหลังแล้วก็จะได้รู้เรื่องกันก็จะได้ไม่ต้องเฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นเอาก่อนดีไหมคนนี้เอาหลังดีไหมนะปรึกษาหารือกันแล้วตกลงกันแล้วก็จะได้เป็นนั่นหนึ่งอันเดียวกันเป็นแบบแผนใครไม่มีก็ไม่เป็นไรในเรื่องบุญเป็นเรื่องของความศรัทธานะแต่ความศรัทธาไม่บังคับนะมากน้อยก็ไม่มีประมาณนะอยู่ที่ความศรัทธานะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่านี่เป็นเพียงศาสนพิธีนะแต่ศาสนพิธีเท่านั้นนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะพระป่านะอยู่ที่ญาติโยมตอนเช้าเราก็ทำไปแล้วนะตอนเย็นเราจะไม่ต้องก็ได้เอาเฉพาะการใหญ่งานปฏิบัติธรรมนะแต่งานปฏิบัติธรรมคือญาติโยมก็จะได้ไม่ไม่มีขั้นตอนหลายอย่าง แล้วก็ปรึกษาลือกันนะก็อยากให้ญาติโยมนั้นตกลงกันถ้าหากว่าอะไรก็หลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่อยู่แต่บางทีมันก็จะเฮ้ยอย่างนั้นเฮ้ยอย่างนี้อันนั้นอันนี้ก็จะแทนที่จะเป็นบุญกายเป็นนะจิตคุณมัวไปอีกนะฉะนั้นบุญแปลว่าดีทำแล้วมีความสุขนะไม่ใช่ทำแล้วมีความทุกข์นะเกิดปะทะคารมกันอะไรกันกลายเป็น ทำแล้วมีความทุกข์อีกนั่นก็จะไม่เป็นบุญนะไม่เป็นบุญอีกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ถ้าเข้าใจแล้วก็จะได้ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันถึงจะมีความสุขสนุกสนานนะถ้าเราทำแล้วพร้อมเพียงกันเรียกว่าสุขขาสังคสาสามัคคีนะความพร้อมเพียงในหมู่คณะจะนำมาซึ่งความสุขนะมันก็สนุกในบางทีเรื่องยากมันเรื่องที่น่าจะไม่ถือสากันไม่เป็นไรกลายเป็นเรื่องสนุกไปแต่ถ้าน้องนิดๆแต่น้อยมันไม่ได้มานั้นอันนี้ ก็กลายเป็นปัญหาและกลายเป็นปัญหาไปอีกฉะนั้นอันนี้ก็คือคนไม่กี่คนนะถ้าไม่สามัคคีกันก็อันนี้ก็มีปัญหานะอาจารย์ใหม่ก็โทรมานะโยมคอยจะ ม
มีปัญหากันอยู่เรื่อยนะไม่กี่คนหรอก4-5คนนะ4-5คนก็เลยก็อยากจะเห็นว่าไม้กฐินรงค์มันไม่มีประโยชน์ก็อยากจะตัดออกแล้วก็ขายแล้วก็มาให้โยมจะได้ซื้อต้นไม้ใหม่ไปปลูกก็เลยการที่ไม่ได้คุยกันอีกฝ่ายนึงก็ไม่พอใจไม่เป็นคนปลูกเองอะไรเองมาตัดเองจะไปแจ้งตำรวจแจ้งแค่ป่าไม้มาจับจะมาก็ไงดีหลวงพ่อนะก็คุยดีนะเนี่ยเราไม่คุยกันก่อนมันก็เลยมีปัญหานะนะเสร็จแล้วก็เลยก็คิดว่าเขาเงินมาจ่ายเราได้เท่าไหร่ล่ะก็ให้ตันละร้อยนะนะเหลือตันละร้อยก็โอ้โหทำไงดีนะหลวงพ่อนะเราไม่พอซื้อต้นไม้นะซื้อได้แค่300ต้นนะคือเป้าหมายอยู่ที่1,200ต้นอันนี้ก็คือการที่ไม่ได้ปรึกษาหารือกันให้ดีนะอันนี้ก็ธรรมดาประสบการณ์นะฉะนั้นความสามัคคีถ้าพร้อมเพียงกันอะไรกันถ้าร่วมด้วยช่วยกันก็อย่างวันนี้บอกว่าอยากได้ไม้ยูคาสักหน่อยญาติโยมมีไหมคนนั้นก็จะให้คนนี้ก็จะให้นะอันนี้เราความสามัคคี ความพร้อมเพียงนะถึงจะอยู่มีมากก็ยิ่งดีนะถ้าว่าทุกฝ่ายเห็นความสำคัญเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ของการเสียสละแต่ต่างคนต่างเจ้าชนะกันต่างคนต่างจับผิดกันมันมีแต่จะทำอะไรก็มีแต่จะเกิดปัญหานะก็เลยบอกฉันใหม่ว่าถ้ามันมีปัญหาจริงก็บอกโยมไอ้กันจะมาคืนยะถ้าโยมมีปัญหาก็โยมดูแลก็แล้วกันนะยะถ้ามาจะกลับไปวัดป่าเสียงามแล้วนะก็เลยบอกฉันใหม่บอกว่าลองซิว่าจะทำยังไงจะอยู่กันได้ไหมคืออันนี้เราก็คือความไม่เข้าใจ และความไม่เข้าใจความไม่รู้ว่าเราปฏิบัติทำไมปฏิบัติเพื่ออะไรนะเรามาวัดทำไมเรามาเพื่ออะไรนะไม่ใช่มาเพื่อเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอันนี้เป็นเพียงสมมุติแต่เป็นเพียงสมมุติเป็นคนสำคัญเป็นคนจัดการนู่นจัดการนี้การเป็นเพียงสมมุตินะแต่ที่สุดเราก็เพื่อให้เป็นคนจัดการเท่านั้นเองนะเพื่อให้กิจกรรมมันไปต่อเนื่องได้แต่ทำไมอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นปัญหานะทำงานด้วยกันไม่ได้ไปไหนก็ลำบากนะพระอาจารย์ก็นี่ก็อุตส่าห์วางแผนวางแผนวางผังนะคือเปลี่ยนรถให้อะไรให้เพื่อที่จะไปไหนก็จะได้ไปด้วยกันอันนี้เราความไม่เข้าใจก็เลยนะก็เลยลำบาก แต่สามัคคีกันนะไปไหนไปด้วยกันร่วมด้วยช่วยกันไปครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็เอาอันนี้เราก็คือความสามัคคีนะในความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนี้ญาติโยมก็คือได้พูดเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่าถ้าเราไม่สามัคคีกันนะไม่กี่คนมันก็มีปัญหาแต่ถ้าสามัคคีกันนี้เราตกลงกันปรึกษาหารือกันแต่ว่ายังไงว่ากันนะมันก็ของช้าก็จะกลายเป็นของเร็วหน่อยของหนักกลายเป็นของเบาของยากกลายเป็นของง่ายนะถ้ามันเราไปปลูกป่าที่บ้านหัวแรก นะสวนลมใจสายใหญ่ธรรมของเรานะนะแป๊บเดียวนะเสร็จแล้วเหมือนกับดำนาอย่างนี้นะที่เรากล่าวไว้สัก2-3วันช่วงโควิดนะครึ่งวันเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่ทันแล้วโยมมารับแขกยังจะนัดบอกว่าพระอาจารย์ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับอ๋อใกล้จะเสร็จแล้วลูกนะนะก็เลยไปดูว่าแป๊บเดียวเสร็จจะใช้แล้วเนี่ยคือความสามัคคีร่วมใจสายใหญ่ทำนะก็เลยใช้ความสามัคคีนี้เป็นหลัก

นะเป็นหลักนะก็เลยทำอะไรก็นะง่ายเร็วแล้วก็นะสำเร็จนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงที่ว่ามันอยู่ที่ว่าผู้ใดรักษาธรรมธรรมก็รักษาเราถ้าเราไม่รักษาธรรมธรรมก็ไม่รักษาเราฉะนั้นจะว่าไปวัดไม่เห็นได้อะไรเลยนะก็เพราะเราไม่รักษาธรรมะธรรมะก็เลยไม่ได้รักษาเราฉะนั้นท่านนี้ก็จึงถึงว่าอย่างที่บอกว่าทำไมเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าทำไมต้องเชื่อพระพุทธเจ้าด้วยก็เพราะเชื่อเราได้อะไรถ้าไม่เชื่อเราจะได้อะไรฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเสียดายมันแก้ไม่ได้บางอย่างมันไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้นะดังนั้นนี่เราจึงต้องมาศึกษามาปฏิบัติ มาภาวนานะนะมาภาวนาค่อยพิจารณานะค่อยละค่อยปล่อยค่อยวางค่อยฝึกค่อยฝนนะจนที่สุดนะนะอุคติทันยูนะบางคนก็เร็วแต่แค่ได้เห็นเข้าใจเลยนะมันบัวเราที่หนึ่ง สามารถรับแสงที่เราบานได้เลยวิปฏิตัญญูคือแค่ได้ฟังได้ยินได้ฟังเห็นแล้วได้ยินได้ฟังได้รับการอธิบายไม่ต้องมากก็สามารถเข้าใจคือมันดอกบัวที่โผล่มาแล้วก็สามารถบานในวันต่อไปในยามบุคคลอันนี้ก็ต้องเคี่ยวเข็นหน่อยชี้โทษแล้วชี้โทษอีกขนาบแล้วขนาบอีกที่สุดก็สามารถเข้าใจได้ปาทัพปรมะ อันนี้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ฉลาดรู้แต่ว่ามีทิฏฐิมานะแต่พระเจ้าก็ยังบอกว่าไม่สามารถที่จะโปรดได้คนที่พระเจ้าโปรดไม่ได้คนหนึ่งคนนอนหลับพูดไปก็ไม่รู้เรื่องสองเด็กทารกไร้เดียงสาเขายังไม่รู้เรื่องรู้ราวสามคนตายตายไปแล้วก็จบสี่คนมีมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมรับฟังเหตุและผลก็เหมือนพวกพราหมณ์ทั้งหลายก็พยายามนะส่งลูกศิษย์มาไปถามปัญหาไปโต้วาทีพระเจ้าเพื่อจะชนะพระเจ้าให้ได้ไปแล้วก็หายหมดนะโต้ไปโต้มายอมรับเหตุผลขอบวชแล้วก็พยายามหาคนใหม่มาโต้วาทีกับพระพุทธเจ้าให้ได้แต่สุดท้ายก็บวชแค่นั้นนี่แหละก็คือแต่อาจารย์นั้นไม่ยอมคือไม่ยอมคิดว่าของตัวเองดีกว่าถ้าดีกว่าก็เลยไม่ยอมสุดท้ายก็เลยเสียโอกาสเหมือนสัญชัยปริพาชกในสัญชัยปริพาชกแต่แรกพระสารีบุตรเนี่ยกับพระโมคคัลลานะไปเป็นลูกศิษย์ไปเป็นลูกศิษย์คือก่อนจะไปเป็นลูกศิษย์นั้นก็คือพ่อแม่ร่ำรวยมากนะให้เที่ยวให้สนุกสนานนะมีเพื่อนฝูงนะจนที่สุดก็วันหนึ่งนะก็เลยไปดูเขาเต้นรำดูเขาฟ้อนรำดูอะไรก็ดูที่สุดแล้วเคยให้รางวัลเคยอะไรเมื่อก่อนแต่วันนึกยังไงก็ไม่รู้นะนะพระสารีบุตรก็เลยชื่อว่าโกริตะคืออุปติสสะนะภาษาเราชื่อว่าอุปติสสะนะพระโมคคัลลานะชื่อว่าโคลิตะก็เลยบอกว่าก็เลยรู้สึกเอ้นะต่อไปคนที่ฟ้อนรำอยู่เดี๋ยวเขาต้องแก่เดี๋ยวเขาต้องเจ็บเดี๋ยวเขาต้องตายเราก็ต้องเป็นดังนี้เหมือนกันนี่นะรู้สึกเบื่อหน่ายนะรู้สึกเบื่อหน่ายก็เลยนะก็เลยอยากจะหาสาระแก่นสารของชีวิตแต่ว่าชีวิตของคนเรามันมีอะไรดีกว่านี้ไหมนะมันมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกไหมนะกินกามเกียรติแค่นี้รู้นะสุดท้ายก็ดูแล้วนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็จากไปนะก็เลยมันมีชีวิตมันมีอะไรที่มีสาระแก่นสารกว่านี้ไหมนะสุดท้ายก็เลยหาออกเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ก็เลยได้มาอยู่สำนักของอาจารย์สัญชัยอาจารย์สัญชัยก็สอนจนหมดเหมือนกันเ
ระสารีบุตรคนมีปัญญานะ สอนจนหมดบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะสอนอีกแล้วแต่ว่าสารีบุตรก็ยังไม่พอใจนะแต่ก็ยังไม่พอใจวันหนึ่งก็เลยได้มาเห็นพระอัสสัชชิแต่เดินบินทบาทแต่เดินบินทบาทก็เดินไม่เร็วนักไม่ช้านักเข้าก็ไม่ไวนักไม่ช้านักพอดีนะคือมองเห็นแล้วมันพอดีไปหมดรู้สึกมันเกิดศรัทธาขึ้นมานะคนมีปัญญาเขาเลยบอกว่านักบวชผู้นี้ต้องมีแต่มีของดีหน้าตาเอิบอิ่มผ่องใสตาสำรวมนะถ้าทุกอย่างก็เลยเดินตามไปเรื่อยๆจนพระอัสสัชชิไปนั่งฉันแล้วก็พระสารีบุตรก็สังเกตดูนะทุกอย่างมันงดงามแต่มันพอดีไปหมดเสร็จแล้วพระอัสสัชชิฉันเสร็จแล้วก็เลยเข้าไปกราบพอเข้าไปกราบแล้วก็บอกว่าท่านมาจากสำนักใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านครูอาจารย์ของท่านสอนว่าอย่างไรนะพระเชษฐ์บอกว่าเราเป็นผู้ใหม่ท่านเรายังเป็นผู้ใหม่อยู่ไม่สามารถที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารได้หรอกพระสัชชิกันอีกก็คือเป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะและหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ตรัสรู้แล้ว คือได้บรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็เลยบอกว่าเราแสดงธรรมโดยพิสดารไม่ได้หรอกนะแต่ย่อๆนะพอได้นะพระสารีบุตรบอกเราไม่ต้องการพิสดารย่อๆนั่นแหละเราต้องการย่อๆก็เลยบอกว่าเรามาจากสำนักพระสันวโคดมพระสมณโคดมเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราท่านสอนว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเกิดผลเกิดเหตุดับผลดับในอันนี้สั้นๆนะเท่านั้นแหละนะพระสัจจิพระสารีบุตรพิจารณาโอ้ใช่เลยนะเข้าใจเลยเกิดบรรลุโสดาบันเลยได้ฟังยอมรับอู้เราไม่เคยฟังแบบนี้มาก่อนก็เลยดีใจนะกล่าวว่าจะไปชวนอาจารย์แล้วก็พระโมคคัลลานะเพื่อนของเราเนี่ยไปศึกษากับสำนักพระสมณโคดมนะพอขับไปก็เลยเดินยิ้มเกิดปิตินะพอได้บรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยเดินยิ้มไปเกิดความเบื่อปิ่มไม่เคยเป็นมาก่อนแต่พอพระโมคคัลลานะเห็นปุ๊บรู้เลยว่าโอ้นะเพื่อนของเรานี่ได้ของดีมาแน่ดูจึ๊กหน้าตาเอิบอิ่มนะเบิกบานยิ้มแย้มนะผิดปกติแต่เสร็จแล้วก็เลยถามพอได้ตกลงกันว่าเราเพื่อนกันนะถ้าใครได้อะไรดีๆต้องมาบอกกันห้ามปิดบังกันแต่เสร็จแล้วก็เลยมาบอกก็อธิบายนะพระโมคคัลลานะก็เลยได้บรรลุโสดาบันเหมือนกันเสร็จแล้วก็ไปชวนอาจารย์อธิบายให้อาจารย์ฟังที่อาจารย์ก็มีทิฏฐิก็คือมีทิฏฐิก็ฟังไปก็ยังติดในตำแหน่ง

ก่อนนะเธอนั่นแหละนะเธอเป็นบัณฑิตถ้าเธอเป็นบัณฑิตเธอเขาไปอยู่กับบัณฑิตเราเป็นคนพาลเดี๋ยวคนพาลเข้ามาอยู่กับเรานะคือบัณฑิตนะมีน้อยเหมือนเปรียบเหมือนเขาวัวแต่คนพาลเนี่ยเปรียบเหมือนขนวัวเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอยู่กับคนพาลเองนะพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรก็เสียดายนะแต่ก็ไม่รู้ทำไงได้ว่าอยู่กับอาจารย์ก็มันก็เจริญต่อไปไม่ได้นะนั่นก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรู้นะท่านรู้เลยว่าเพราะพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรท่านได้เคยอธิษฐานเอาไว้ว่าในอดีตชาตินะขอได้เป็นพระสารีบุตรขอได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะขออธิษฐานขอเป็นสาวกเบื้องซ้ายนะท่านเสด็จพระเจ้าก็เลยรับเข้ามาแล้วก็ให้พิเศษนะแสดงธรรมให้ฟังแต่ว่ากฏว่ามีเพื่อนมาด้วยหลายคนนะบรรลุหมดก็เหลือพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรที่ยังไม่บรรลุทำไมถึงไม่บรรลุทั้งที่มีปัญญามากคนมีปัญญามากก็เลยไม่ค่อยเชื่อนะเนี่ยยังไม่ค่อยเชื่อต้องพิสูจน์ดูก่อนแต่ต้องพิสูจน์ดูก่อนแต่ก็เลยยังไม่บรรลุแต่ถ้าบรรลุแล้วก็คือจะไปได้ที่สุดนั่นแหละแต่คนที่เชื่อยากๆแต่ถ้าเชื่อก็เชื่อแบบสุดๆแต่พระสารีบุตรนี้ก็เหมือนกันนะแต่พระสารีบุตรนี้15วันพระโมคคัลลานะ7วันแต่พระสารีบุตรนี้15วันแต่ที่บรรลุนั่นก็ไม่ได้ฟังธรรมโดยตรงจากพระพุทธเจ้าคือทีฆนพามซึ่งเป็นหลานพระสารีบุตรเนี่ยจะมาโต้วาทีของพระพุทธเจ้านำมาโต้วาทีกับพระพุทธเจ้านะว่าพระเจ้าสอนผิดแล้วก็ไม่พอใจที่พระสารีบุตรนั้นเป็นน้าเนี่ยมาบวชอยู่ที่นี่นะทีฆนพามเนี่ยทีฆนพามพามเรียบยาวๆนะก็เลยบอกว่าพระเจ้าได้สอนไม่ถูกสอนผิดสิ่งไหนอยากไม่ให้เอาถ้าไม่อยากถึงให้เอานะก็เลยบอกมันไม่ถูกถ้าไม่อยากจะเอาทำไมนะไม่อยากจะเอามาทำไมนะต้องเอาสิ่งที่เราอยากได้สิเดี๋ยวภาษาเรียกว่าอยากจะรู้ว่าจะ พระเจ้าจะตอบแบบแล้วก็ตั้งใจฟังเจ้าก็ถามว่าพราหมณ์ความแก่เธออยากได้ไหมโอ้ไม่มีใครอยากได้หรอกแล้วจะได้ไหมเล่านะแล้วต้องได้ไหมมันก็ต้องได้เพราะคนเราเกิดมาก็ต้องแก่ถ้าเราไม่อยากได้จะเอาทำไมเนี่ยไม่อยากได้แล้วจะเอาทำไมล่ะความเจ็บอยากได้ไหมโอ้ยใครก็ไม่อยากได้แล้วจะได้ไหมเล่าเราก็ต้องได้อะไม่อยากได้แล้วจะเอาทำไมล่ะเริ่มลดทิฏฐินะแล้วสุดท้ายความตายอยากได้ไหมตอนนี้โอ้โหมันปิ้งขึ้นมาเลยนะยอมเลยนะยอมด้วยเหตุและผลกราบพระสารีบุตรฟังอยู่ข้างหลังนี้พิจารณาตามไปบรรลุเลยนะแต่บรรลุทำเลยแต่บรรลุทำเลยนะแต่ด้วยการพิจารณาตามตอนแรกก็แต่บางทีพระเจ้าท่านสอนก็ต้องเอาไปมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าท่านแสดงธรรมเสร็จท่านอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าพระสารีบุตรมีปัญญามากแต่พอแสดงธรรมเสร็จก็ถามพระสารีบุตรเธอเชื่อไหมพระสารีบุตรยังไม่เชื่อหรอกทุกคนก็มองไม่พระสารีบุตรทำไมโยยิงจองห้องนะขณะพระเจ้าแสดงธรรมก็ยังไม่เชื่ออีกเลยพระเจ้าเลยถามว่าทำไมถึงไม่เชื่อก็ไม่ใช่คือที่ไม่เชื่อไม่ได้ว่าจะไม่ยอมรับคือยอมรับเอาไปปฏิบัติดูก่อนคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคือยังไม่ได้พิสูจน์ยังไม่ได้ลองดูนะว่าดีจริงหรือไม่จริงขอไปปฏิบัติดูก่อนพระเจ้าจึงยกให้พระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญาแต่เป็นผู้ที่มีปัญญาเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะ

ค่นั้นนี่นะคือบางทีเชื่อง่ายไปก็งมงายนะคือที่ไม่เชื่อไม่ใช่ว่าปฏิเสธนะขอไปทดลองดูก่อนว่าดีจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าจริงก็ยอมรับสุดๆคือไม่ปฏิเสธแต่จนที่สุดก็ไปปฏิบัติแล้วก็ยอมรับสุดๆก็เลยศรัทธาสุดๆที่นี่นะแต่ไม่มีอะไรที่จะมา เปลี่ยนแปลงขัดขวางแล้วก็ตันอยู่สุดๆก่อนนอนก็จะต้องกราบพระพุทธเจ้าพระสัชชิแล้วก็กราบแม่นะแล้วก็กำหนดดูว่าตอนนี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนพระสัชชิอยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่ไหนก็จะกราบจนพระภิกษุบางรูปเห็นว่าพระสารีบุตรยังติดลัทธิเดิมยังกราบทิศต่างๆอยู่นะพระเจ้าท่านก็ไม่ตอบให้ท่านก็ถามว่าให้พระสารีบุตรตอบเองว่าจริงไหมที่ว่าเขาบอกว่าเธอยังติดในทิศต่างๆอยู่เธอกราบทิศนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรครับพระสารีบุตรก็เลยอธิบายพออธิบายพระเจ้าก็เลยนี่นะแต่คนมีปัญญาเขามีความกตัญญูนะฉะนั้นแม้แต่พระสารีบุตรเขาเสียบาทให้ทัพพีหนึ่งท่านก็จำเอาไว้มีโอกาสเราจะต้องตอบแทนนะฉะนั้นนั่นเองก็จึงถือว่าเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้ในบางส่วนแล้วก็นำมาพิจารณาอันนี้จริตนิสัยของคนเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนวิตกจริตบางคนพุทธจริตบางคนราคะจริตบางคนโทสะจริตบางคนโมหะจริตฉะนั้นจริตของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปฉะนั้นพระเจ้าก็เลยแสดงทำกรรมฐานถึง40กองนะ40กองนะให้ถูกกับจริตคนราคะจริตก็เอาอันนี้ไปปฏิบัติคนโทสะจริตก็เอานี้ไปปฏิบัติคนโมหะจริตก็กรรมฐานกองนี้ไปปฏิบัติไปแก้คือไปแก้แต่คนวิตกจริตก็ตรงนี้ไปแก้อาจารย์ท่านก็จะสอนเดี๋ยววันหลังก็จะนำมาแสดงว่าวิตกจริตเราดูจริตบางทีหลวงปู่สมชายบอกคนเราบางทีมันมีทุกจริตก็ต้องดูในปัจจุบันว่าตอนนี้จริตอะไรของเรามันเกิดโทสะจริตหรือโมหะจริตหรือราคะจริตหรือวิตกจริตหรือพุทธจริตคือดูปัจจุบันแล้วก็แก้ในปัจจุบันแต่บางทีเคยศึกษามาสัญญามันก็ไม่เที่ยงนะแล้วก็ต้องทบทวนนะแต่บางทีก็ต้องทบทวนเดี๋ยววันพระหน้าจะถ้าไม่ลืมนะแต่พอตอนนี้มันก็มีพละหลายอย่างเหมือนกันก็พยายามที่จะให้ญาติโยมได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติกันในเรื่องของการภาวนาการแก้จริต แก้อารมณ์อาตมาเองก็เหมือนกันนะก็ฟังครูบาอาจารย์แล้วก็เราก็พยายามศึกษาต่อการศึกษาแล้วก็พยายามพิจารณา วิเคราะห์แล้วก็ปฏิบัติสงสัยก็ถามครูบาอาจารย์ท่านก็อธิบายนะบางทีเราอ่านเป็นหนังสือไปมันไม่เข้าใจนะเพราะตำราบางทีถ้าบอกว่าคนเขียนตำราก็ไม่มีเวลาปฏิบัติคนปฏิบัติก็ไม่มีเวลาเขียนนี่หลวงปู่สมชายท่านบอกแต่บางสิ่งบางอย่างก็เลยต้องปฏิบัติด้วยการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติด้วยอาจารย์บางทีเขาท่านแสดงว่ายังละเอียดแต่ปฏิบัติจริงๆหลวงปู่ชาก็บอกเมื่อเราตกต้นไม้ตกมามันนับกิ่งไม่ได้หรอกว่าตกมากี่ต้นไม้กี่กิ่งรู้สึกอีกทีมันถึงพื้นแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันเราปฏิบัติบางทีจิตมันสงบบางทีมัน
วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยมันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามบางทีแต่มันยังไม่ทันรู้ว่ามันแต่รู้ว่าเออมันสงบนะรู้ว่ามันนิ่งมันเกิดความสุขเกิดอะไรขึ้นมานะแล้วต่อไปเราปฏิบัติไปเราค่อยจับรายละเอียดอีกทีนึงแต่ใหม่ๆนะเราไม่รู้หรอกนะฉะนั้นก็ที่สุดเราก็คือเราจะศึกษาอย่างไรอะไรก็เพื่อที่จะทำจิตให้สงบเพื่อทำจิตของเราสงบนั่นเองนะเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะมีกำลังแล้วมันก็จะถอนนะคือราคะโทสะโมหะมันก็สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลทั้งหลายนะบางคนก็อ่านนี่มันสงัดยังไงนะเราสวดในธรรมจักรในสมาธิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลทั้งหลายนะแต่พอจิตสงบจริงๆโอ้เราเข้าใจว่ามันเป็นแบบไหนนะมันไม่สามารถจะมาเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือได้นะมันต้องเป็นสันติโกนะผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้เข้าใจได้เป็นปัจจตังนะมันเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตัวเองไม่สามารถจะมาเป็นตัวหนังสือหรือว่าคำพูดนอกจากคนที่ผ่านมาแล้วจะคุยกันรู้เรื่องคนไม่เคยผ่านก็ว่าเราเพี้ยนอีกอาจารย์ก็ถึงบอกว่าต้องคุยกับคนที่รู้เรื่องเข้าใจกันในเรื่องของสมาธิในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรา มาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในประโยชน์ตนเองแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นจะเป็นแบบเป็นอย่างให้คนรุ่นหลังนะปฏิบัติให้คนรุ่นหลังนะเกิดใหม่ใหญ่หลังนะฉะนั้นก็อันนี้แหละก็ถือว่าจะโยมกับภาวนาของใครของเราแต่บางทีก็ทำไปบางทีเรายังไม่เข้าใจหรอกสวดก็ดีนะก็สวดไปก่อนนะสวดไปพอเดินโยกมเดินไปเดินมาโอ้มันพุทธขึ้นมาโอ้นะเมื่อก่อนเราก็สวดมาไม่รู้เท่าไหร่ทำไมเราไม่เข้าใจมันยังไม่ถึงใจคำว่าเข้าใจนั่นเองโอ้แต่เมื่อก่อนมันแค่เข้าหูแต่ยังไม่ถึงใจนะแค่สมองความจำแต่พอถึงใจจริงเราจะเกิดความซาบซึ้งไงแต่บางทีสวดแล้วมันอยากจะไปสวดที่กุฏิอีกแต่มันแปลกเหมือนกันนะไม่รู้ความขี้เกียจขี้ข้ามอะไรมันก็ใหม่ๆก็โอ้ยนั่นว่าอะไรจะจบสักทีนะแต่พอจิตเราเข้าใจแล้วเกิดมีศรัทธาแล้วนั้นบางทีทำที่ศาลาเสร็จแล้วกลับไปกุฏิไปทำอีกแต่มันไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันความขยันมันเพียรแต่ตอนจิตของเรานั้น เกิดศรัทธานะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะแต่มันเป็นไปเองคือไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปทำเองนะจะอดจะอยากจะฝนจะตกจะร้อนจะหนาวไม่มีข้ออะไรที่จะมาอ้างนะที่มันอ้างเป็นลักษณะคนขี้เกียจมักอ้างว่าเช้านักสายนักกายนักหิวนักเหนื่อยนักนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยทางโน้นทางนี้เว้นไว้แต่ในเรื่องของสังขารนะเรื่องของสังขารมันก็เป็นตามวัยตามยุคแต่นี่ก็บางคนนั้นขยันนะแต่ว่าสังขารไม่แห้งอาจารย์ต่อไปก็จะพาพระ ฝึกจะเริ่มพาฝึกแต่ตอนนี้ก็จะครึ่งพรรษาแล้วพอแป๊บวันพาหน้านี่ก็ครึ่งพรรษานะผ่านไปเร็วมากเดี๋ยวเดือนนะเดี๋ยวก็หมดปีอีกแล้วนะเดี๋ยวหมดปีอีกแล้วนะเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็ปี
แต่ฉะนั้นก็มันเร็วมากปีหนึ่งเมื่อก่อนเหมือนมันนานแต่เดี๋ยวนี้มันเร็วมากอย่างฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขานั่นแหละในยี่สิบวันหนึ่งก็24ชั่วโมงเท่าเดิมแต่ความรู้สึกของเรามันรู้สึกมันเร็วนะเพราะเราทำนู่นทำนี่ในเมื่อก่อนเราไม่ได้รับผิดชอบอะไรมันนานอยากให้มันเมื่อก่อนเราอยากให้ถึงปีใหม่เร็วๆอยากให้ถึงสงกรานต์เร็วๆอยากให้ถึงตักบาตรเทโวเร็วๆมันก็เลยเหมือนช้าแต่ทีนี้ไม่ได้สนใจแต่อยากทำให้เสร็จให้เสร็จมันก็เลยดูเหมือนเร็วนะอยากให้เร็วมันก็ช้าอยากให้ช้ามันก็เร็วนะหลวงปู่ชาท่านบอกดังนั้นนี่ก็ถือว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ปฏิบัติภาวนาของใครของเราตามกำลังศรัทธาในอินทรีย์นะฉะนั้นก็ละนะนี่ก็ถือว่าให้อุบายธรรมเล็กๆน้อยๆนะเพื่อเป็นข้อคิดกับญาติโยมที่มาถือศีลภาวนานะต่อไปก็จะได้อนุโมทนาสาธุการพร้อมกัน

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0943

0: พานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิพานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิพานไทยนิยมเล่าบุรานมานิพานไทยไขภารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุปูงใจบ้างทำให้ห้าวหาญตอบการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเรวี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อจ

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเกวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูนี่แหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้และก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นๆน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในสวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโขสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตา

ถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับขวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าบ้าอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดานจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้ว่าจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงๆอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มหลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนี้หมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากหนาถูกังๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนะญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียว
โยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายให้เสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาถไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองมัวแต่นั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอลาไปจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

0: านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนแบบนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตามธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจอยู่ได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไก่ตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังอยู่เป็นเสมอ
1: ดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้นะครับไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดเย็นก็กลับมาเข้ารังของกินในบ้านตากทิ้งไว้ได้สบายไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับ
2: ดีจริง
0: อยู่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหากินที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกาอยากจะกินปลาในต้มส้มนั้นนั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวนั่นเองจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับมาแล้วเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้ตนได้กินเนื้อปลากาบินกลับรังแล้วรีบบินมาที่โรงครัวของเศรษฐีแต่เช้าตรู่รอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินเมื่อนกพิราบออกหากินแล้วกาก็บินตามไปติดจนทำให้นกพิราบเกิดความสงสัย
3: สหายทำไมวันนี้ท่านจึงบินตามข้าบอกได้ไหม
4: ข้านายจ๋าข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบจะกริยาท่าทางของท่าน
3: ข้าไม่เห็นมีกริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยเนี่ย
4: มีสิจ๊ะนายจ๋าท่านมีกริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยแล้วยิ่งสบายใจใหญ
3: ่นี่ไม่ต้องประจบหรอกนะกาท่านต้องการอะไรจากข้าบอกมาเถอะ
4: ข้าไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ชิดท่านและได้รับใช้ท่าน
3: สหายกาเอ๋ยท่านกับข้านะฮะกินกันคนละทางนะจะมาอยู่ด้วยกันก็จะทำให้ลำบากยิ่งจะมารับใช้ข้าด้วยแล้วก็ท่านยิ่งลำบากใหญ่เลย
4: ไม่ลำบากหรอกนายจ๋าเวลาท่านออกหากินข้าพเจ้าก็ออกหากินไปกับท่าน
3: เอาละถ้าอย่างนั้นก็ตามใจแต่ข้าขอเตือนหน่อยนะท่านจะต้องไม่ประมาทนะ
4: ได้จ้ะนาย
0: นกพิราบเป็นสัตว์ถือศีลไม่ยอมกินสัตว์กินแต่หญ้าและพืชผักเท่านั้นส่วนกานั้นตรงกันข้ามเที่ยวหากินแต่สัตว์ที่มีชีวิตดังนั้นเวลาที่นกพิราบหากินกาก็เที่ยวจิกกินสัตว์เล็กๆตามก้อนขี้วัวจน

0: งั้นเรากลับกันดีกว่านะ
1: นกยีราพูดตัดบทประกาศทำลีลาโยกโยแล้วบินนำกากลับรังที่โรงครัวบ้านเศรษฐีฝ่ายกาบินตามมาพลางก็คิดภูมิใจในความฉลาดของตนนกพิราบพากาบินลัดฟ้ามาครู่ใหญ่ก็ถึงบ้านเศรษฐีการีบมองไปที่ครัวเพื่อสำรวจหากลิ่นปลาที่ยังโชยกลิ่นหอมกรุ่นอยู่หลังจากหยุดพักเหนื่อยไซขนปีกทำความสะอาดร่างกายอยู่ครู่หนึ่งนกพิราบก็พากาบินไปที่โรงครัวแล้วพาเข้าไปพักในรังด้วยกันพ่อครัวเห็นนกพิราบกับกาอยู่ในตะกร้าเดียวกันต้องเบียดกันพ่อครัวจึงเอาตะกร้าใส่แกลบอีกใบหนึ่งมาวางไว้ใกล้ๆตั้งแต่นั้นมาบ้านเศรษฐีก็มีนกมาอยู่สองตัวคือนกพิราบกับกาเศรษฐีได้ทราบข่าวก็ดีใจมากที่บ้านของตนได้เป็นที่พักพึ่งพิงของนกเศรษฐียังบอกพ่อครัวด้วยน้ำเสียงเมตตาให้ดูแลนกทั้งสองให้ดีที่บ้านเศรษฐีมีคนนำปลามาให้ไม่ขาดปลาที่นำมาให้นั้นมีทั้งปลาแห้งปลาสดพ่อครัวก็นำไปแขวนตากไว้ตามที่ต่างๆในโรงครัววันหนึ่งกามาเห็นเข้าก็ชักเปรี้ยวปากนึกอยากจะกินขึ้นมา
2: ได้แต่กลิ่นแต่ไม่เคยได้เห็นตัวปลาแต่วันนี้ได้เห็นแล้วแม่เนื้อแดงสดน่ากินชะมัดทำยังไงถึงจะได้กินนะนึกออกแล้วแฮะพรุ่งนี้เช้าจะถึงเวลาที่เรารอคอย
0: สหายได้เวลาหากินแล้วเช้าแล้วไปกันเถอะ
2: นายจ๋านายไปผู้เดียวเหรอวันนี้ข้าพเจ้าออกไปหากินกับท่านไม่ได้แน่
0: ทำไมล่ะสหายกา
2: ข้าพเจ้าท้องเสียกาก
0: นกพิราบรู้ดีว่าพวกกาไม่เคยเป็นโรคท้องเสียกินอิ่มแล้วก็หิวเร็วดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่ากาคงจะมีมารยาเพราะต้องการจะกินปลานั่นเอง
3: สหายท่านอยากกินเนื้อปลาใช่ไหมระวังนะอันตรายจะมาถึงตัวถ้าอยากกินจริงๆก็ไปกับข้าเถอะอย่าไปกินปลาเศรษฐีเลย
2: นายจ๋าข้าพเจ้าไม่ได้อยากกินหรอกท่านไปผู้เดียวเถอะ
3: ตกลงข้าจะไม่ชวนท่านไปด้วยละแต่สหายอย่าประมาทนะความโลภมักทำให้ต้องระทมทุกข์เข้าใจหรือเปล่าก
1: าหาได้ใส่ใจถึงคำเตือนของนกพิราบไม่ใจจดจ่ออยู่แต่เนื้อปลาในครัวเช้าวันนั้นพ่อครัวต้มปลาหม้อใหญ่พอเดือดก็แง้มฝาหม้อไว้นิดหน่อยพอให้ไอออกกลิ่นปลาต้มหอมโชยเข้าจมูกกาการู้สึกเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีจึงค่อยๆโผล่หัวออกมาจากกระเช้าแล้วมองมาในครัวเห็นไม่มีใครอยู่กาก็กระหึ่มในใจพลางบินรีเข้าไปในครัวทันทีขณะนั้นพ่อครัวออกมายืนเช็ดเหงื่ออยู่ข้างนอกกาค่อยๆ ย่องแล้วกระโดดขึ้นจับบนหม้ออีกใบที่ใส่ปลาอยู่แต่บังเอิญพลาดไปถูกฝาหม้อหล่นทับกาพ่อครัวได้ยินเสียงย่องเข้ามาดูก็เห็นกายืนกาอยู่บนปากหม้อพ่อครัวจึงด่าว่ากาหาว่าตะกรับแล้วก็ปิดประตูครัวไล่จับกาครั้นจับกาได้แล้วพ่อครัวก็ระบายความโกรธด้วยการถอนขนจนเกลี้ยงและเอาเครื่องเทศเช่นขิงพริกที่เตรียมไว้ปรุงอาหารคลุกกับน้ำเปรียมเปรี้ยวไปทากาจนทั่วตัวแล้วก็เหวี่ยงลงในกระเช้าตามเดิมพร้อมทั้งด่าสำทับให้กานอนให้สบายกานอนดิ้นอยู่ในกระเช้าเพราะได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสตกเย็นนกพิราบกลับมาเห็นกามีอาการทรมานเช่นนั้นก็ทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเพราะ

โลภทำให้กาไม่เชื่อนกพิราบจึงต้องทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงเฮ้ยผู้ใดมีคนปรารถนาดีมาคอยแนะนำพร่ำเตือนแต่กลับไม่ยอมเชื่อฟังผู้นั้นย่อมถึงแก่ความหายนะได้เหมือนกาไม่เชื่อนกพิราบแล้วตกอยู่ในมือศัตรูนี่ล่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภทำให้หูหนวกตาบอดได้จนไม่ยอมเชื่อคำตักเตือนของผู้หวังดีมารู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อได้รับทุกข์อย่างใหญ่หลวงเสียแล้วเช่นเดียวกับกาได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

0: บรรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่18อายุแท้ยิ่งมากยิ่งดีบรรยายเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2546
1: ขอเจริญพรอนุโมทนาคณะโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มีศรัทธามาทำบุญในวันนี้เป็นการปรารภโอกาสมงคลที่ครบรอบวันเกิดก็มีคุณหมอพลโทดำรงธนชานนันคุณนงเยาธนชานนันและอาจารย์ด็อกเตอร์สุรีภูมิพมรก็ต้องรวมไปถึงอาจารย์ด็อกเตอร์อรพินภูมิพมรด้วยก็ถือว่าทั้งสี่ท่านแม้ว่าของอาจารย์ด็อกเตอร์อรพินนั้นจะผ่านไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้ววันที่13พฤศจิกายนก็ถือว่ามารวมทำบุญด้วยกันในวันนี้ตรงกับวันเกิดบ้างเนื่องในวันเกิดบ้างก็ถือว่ามีความพร้อมเพรียงพร้อมเพรียงทางพระเรียกว่าสามัคคีในความพร้อมเพรียงในวันนี้เป็นการที่เรียกว่าหนึ่งพร้อมเพรียงในแง่วันเกิดใกล้ๆกันนะอันนี้สองก็ร่วมพร้อมเพรียงกันในแง่ของจิตใจมีบุญกุศลเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมใจแล้วก็สามก็ร่วมกันในแง่ว่าเป็นญาติโยมที่ได้อุปถัมภ์บำรุงวัดนี้มาด้วยกันแม้แต่ว่าคุณหมอดำรงก็เป็นผู้ที่ได้บวชที่นี่ก็ทั้งเป็นโยมวัดนั่นเองรวมแล้วเนี่ยนี่ก็แปลว่าทั้งหมดนี่เป็นการร่วมกันหรือสามัคคีพร้อมเพรียงในความพร้อมเพรียงสามัคคีนี่ก็เป็นธรรมะสำคัญทำให้เกิดกำลังก็คือมีมิตรไมตรีมีเมตตาจิตใจก็มีความสุขบรรยากาศก็ดีไปด้วยนี่นอกจากท่านเจ้าของวันเกิดแล้วก็มีญาติมิตรหลายท่านก็มาทำบุญด้วยกันก็ถือว่าก็หมดเนี่ยก็มีความสามัคคีพร้อมเพรียงทั้งสิ้นพร้อมเพรียงทั้งทางใจแล้วก็มาพร้อมเพรียงทางกายใจพร้อมเพรียงด้วยบุญกุศลแล้วก็กายก็พร้อมเพรียงด้วยการที่มาทำพิธีมานั่งมาประชุมอยู่ด้วยกันนี้เมื่อเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ก็จะเป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตเรียกว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งนั่นเองคือเครื่องปรุงแต่งมีทั้งดีทั้งไม่ดีในแค่นี้ในแง่นี้ก็เป็นเครื่องปรุงแต่งที่ดีหรือเป็นปัจจัยที่ดีงามที่จะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปแล้วก็ในการทำบุญวันเกิดปีนี้ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยท่านที่ไม่ตรงก็ทั้งคุณหมอดำรงเองก็คือวันที่31ธันวาคมส่วนสองท่านที่ตรงก็คุณนงเยาแล้วก็อาจารย์ดร.สุรีนี่ก็วันนี้19ธันวาคมทีนี้ก็ไม่ตรงอีกท่านหนึ่งล่วงไปแล้วคืออาจารย์ดร.อรพินทีนี้ขออาจารย์ดร.อรพินนี่ต้องถือว่าปีนี้พิเศษเพราะเหตุว่าครบ5รอบอายุ60ปีก็ถือว่าเป็นปีสำคัญแล้วก็ในแง่ของผู้ทำงานราชการก็เกษียณอายุราชการแต่ของอาจารย์อรพินนี่พอดีว่าเกิดเดือนพฤศจิกายนการเกษียณก็เลยเท่ากันได้อีกปีก็เท่ากับว่าเวลาสำคัญของอาจารย์ดร.อรพินนี่ก็มีทั้งหัวปีท้ายปีหัวปีก็นับเริ่มที่วันเกิดเป็นต้นปีของรอบอายุแล้วก็ไปมีตอนท้ายปีก็คือตอนเกษียณ เมื่อเป็นวาระสำคัญอย่างนี้ก็ถือโอกาสเป็นพิเศษว่าในวันเกิดแล้วก็เป็นวันเกิดที่ครบ5รอบด้วยนะในวันเกิดครบ5รอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุที่สำคัญที่จริงทุกท่านที่เป็นเจ้าของวันเกิดวันนี้ก็อายุใกล้ๆกันแหละคืออายุก็ในช่วง60ปีนี่เมื่ออายุระยะ60ปีเป็นอายุที่สำคัญก้าวหน้ามาเราจะพูดกันว่าชักจะมีอายุมากแล้วอายุมากนี่ในภาษาพระเนี่ยดีนะแต่ว่าภาษาไทยอยากให้อายุน้อยอันนี้ในภาษาพระกลับกันว่าถ้าอายุน้อยไม่ดีอายุมากดีทำไม

สวยงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ขอความเจริญงดงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแต่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามันพระองค์ทรงยกย่องบุคคลที่หาทางออกจากทุกข์ได้พระองค์ทรงยกย่องคนที่สะสมบารมีเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำเราออกจากกองทุกข์เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงสั่งสอนที่มาของมนุษย์ที่มาของความทุกข์ที่มาของวิบากกรรมที่มาของการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราทุกคนได้รู้เท่าเข้าใจชัดกับการเกิดทุกภพทุกชาติแล้วจึงรู้ได้อย่างนี้ว่าทุกครั้งที่เกิดต้องแก่เจ็บตายต้องเศร้าโศกเสียใจรำไรรำพันเพราะเหตุแห่งการเกิดจึงมีความผิดหวังจึงมีความพลัดพรากจึงมีความทุกข์ทรมานเพราะการเกิดจึงทำให้เราดีใจจึงทำให้เราเสียใจจึงทำให้เราสมหวังจึงทำให้เราสมความปรารถนาแต่สิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงความรู้สึกนึกคิดของเราทุกคนแบ่งความรู้สึกนึกคิดออกเป็น3ช่วงช่วงที่เด็กๆก็คิดอีกแบบหนึ่งช่วงที่เรียนหนังสือจบได้ทำงานก็คิดอีกแบบหนึ่งช่วงที่เกษียณจากงานคิดอีกแบบหนึ่งสรุปแล้วความเพลิดเพลินที่เป็นเครื่องหล่อหลอมจิตให้มีความสุขนั้นแทบจะไม่มีช่วงไหนเลยเราจะมีความสุขความสุขก็ไม่เที่ยงเราจะมีความสมหวังความสมหวังก็ไม่เที่ยงสรุปความว่าเราไม่เคยมีอะไรที่จิตเข้าไปภูมิใจกับมันเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นกองทุกข์ส่วนใหญ่จึงเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดวิตกคิดหน้าคิดหลังทั้งหมดนี้เวียนวนมาที่จิตของพวกเราตลอดเวลาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าโลกใบนี้อันตรการตาดุจราชรถที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้นั้นหาข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไหมข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทำไฉนให้จิตของพวกเราทั้งหลายของสัตว์โลกทั้งหลายเข้าไปสู่ขบวนการแห่งความสงบเพื่อรู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตามแนวทางทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงหลักธรรมของพระองค์ไว้ว่าในเบื้องต้นนั้นเราทุกคนต้องมีสติฝึกจิตของเราให้อยู่กับความคิดนึกหรือฝึกสมาธิการฝึกสมาธินั้นทำอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้เราคิดอย่างนี้ให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าให้มีสติรู้ลมหายใจออกให้มีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกสติที่รู้ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาทุกขณะทุกโอกาสของจิตที่หายใจเข้าหายใจออกเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันกับลมหายใจออกแล้วเรียกว่าจิตของเราเป็นสมาธิ
ความเป็นสมาธิของจิตนั้นแปลตามภาษาบาลีว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่กับความรู้หนึ่งเช่นตั้งมั่นความเป็นหนึ่งว่าจิตรู้ลมหายใจเข้าออกตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกว่าจิตนั้นอยู่นิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งตั้งมั่นว่าจิตอยู่กับผู้รู้ต่อไปจิตก็อยู่กับผู้ว่างต่อไปจิตก็วางเฉยไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการกำจัดความคิดวุ่นวายให้ออกไปจากจิตส่วนใหญ่คนเรานั้นมักจะคิดอยู่3เรื่องเรื่องที่1นั้นก็คือเรื่องของอดีตที่ผ่านไปแล้วเรื่องที่2คือเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเรื่องที่3คือเรื่องปัจจุบันเฉพาะเรื่องอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันแล้วปัจจุบันส่งผลถึงอนาคตเช่นการทำงานที่ผ่านมามีสิ่งที่ผูกพันกับงานมีปัญหากับงานในอดีตผูกพันมาจนถึงปัจจุบันงานนั้นก็ไม่สิ้นสุดได้ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ก่อให้เกิดความสุขได้ก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่ได้พอใจส่วนใหญ่ที่มาจากอดีตมาถึงปัจจุบันแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดความพอใจนั้นก็มีอยู่นะแต่จิตของเราไม่เคยให้กำลังใจในขณะที่จิตของเราเกิดความพอใจจิตของเราก็กระโดดไปเรื่อยอีกด้วยเหตุนี้เราจึงทุกข์กับเรื่องอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันส่วนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นจริงๆแล้วอนาคตก็คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เรารู้ว่าเมื่อเราวางแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นทำธุรกิจแบบนี้ธุรกิจไม่ได้เดินไปที่เราตั้งเอาไว้เช่นเราไปกู้เงินธนาคารมาเมื่อเราทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จปีนี้ขาดทุนอย่างนี้ปีต่อไปขาดทุนอย่างนี้ปีต่อไปขาดทุนอย่างนี้ในที่สุดทุนก็จะหมดความทุกข์ความล้มละลายที่จะมาถึงเราก็คิดเรื่องอนาคตทั้งที่ปัญหายังมาไม่ถึงส่วนผู้ที่ประสบความสำเร็จเมื่อวางผังมาแล้วประสบความสำเร็จแต่กว่าที่จะประสบความสำเร็จมันต้องแก้ไขกับปัญหาต่างๆที่จะตามมาในอนาคตและต้องสร้างปัญหาที่จะต้องศึกษาปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตจนทำปัจจุบันให้เกิดทุกข์อีกสรุปความแล้วชีวิตของเรานั้นกับงานและกับภาระที่มีอยู่ล้วนแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ไม่นับถึงเรื่องเจ็บป่วยนี่ไม่นับถึงเรื่องพัดพลาดนี่ไม่ได้นับถึงเรื่องที่มีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อจิตของเรานั้นถูกโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างหนักเมื่อจิตของเราถูกโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างมากทรัพย์สมบัติที่แสวงหาอย่างมโหฬารนั้นอย่างทุกข์ทรมานกับมันนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยแม้เราจะมีเงินจ้างหมอให้รักษาหายมันก็หายแค่ชั่วขณะเท่านั้นไม่ได้หายตลอดกาลนานเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงเมื่อทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างก็ตั้งอยู่บนความทุกข์เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เราทุกคนไม่ตั้งอยู่ในความประมาทพระองค์จึงยกย่องบุคคลผู้หาทางออกจากกอง
ด้วยการประพฤติธรรมหาทางออกจากกองทุกข์ด้วยการบำเพ็ญบารมีเมื่อเราทุกคนรู้จักวิธีการบำเพ็ญธรรมแล้วหมายความว่ารู้จักวิธีการนั่งสมาธิแล้วทำจิตของตนให้สงบได้แล้วทำจิตของตนให้นิ่งได้แล้วทำจิตของตนให้ว่างได้แล้วนั่นคือแนวทางที่จะทำให้เราทุกคนนั้นจะไม่ให้เสียชาติเกิดเพราะความตายนั้นจะต้องมีกับเราแน่นอนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ท่านทั้งหลายเมื่อความตายยังมาไม่ถึงเรามีโอกาสเตรียมตัวเรามีโอกาสฝึกจิตของเราให้สงบเรามีโอกาสฝึกจิตของเราให้รู้เท่าทันเรามีโอกาสฝึกจิตของเราให้มีบารมีเรามีโอกาสฝึกตอนที่เรามีลมหายใจนี้เท่านั้นบัดนี้พวกเราอายุเท่านี้แล้วเหลืออีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนที่เรารู้ก็คือเรารู้ว่าเวลาเรามีเหลือน้อยส่วนน้อยเท่าไหร่นั้นเราก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรให้เรารู้ว่าให้เรามีสติควบคุมจิตของเราให้จิตของเรานั้นอยู่กับอารมณ์หนึ่งให้ได้อยู่กับผู้รู้หนึ่งให้ได้เมื่อจิตของเราอยู่กับผู้รู้หนึ่งได้จิตของเราก็จะเริ่มมีพลังเริ่มมีกำลังคำว่าพลังและกำลังของจิตที่อยู่กับอารมณ์หนึ่งนั้นหมายความว่าจิตเราจะไม่หลงจิตเราจะไม่ลืมจิตเราจะมีกำลังภายในจิตอยู่ตลอดเวลาก่อนจะสิ้นลมหายใจมีสติควบคุมพฤติกรรมของจิตเมื่อจิตของเรามีสติและมีความเป็นสมาธิอยู่ในจิตทำให้จิตของเรานั้นผ่องใสทำให้จิตของเรานั้นไม่เศร้าหมองเมื่อจิตของเราไม่เศร้าหมองเมื่อจิตของเราผ่องใสภูมิเป็นที่ไปของจิตที่ผ่องใสนั้นตามฐานานุรูปของจิตเช่นระดับหนึ่งของจิตเราก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกระดับหนึ่งของจิตเราก็เป็นเทพเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆทั้ง16ชั้นนั้นเราก็ไปเกิดเสวยผลบุญของจิตที่เราฝึกนี้อยู่ที่นั่นไปจนถึงพระอินทร์ไปจนถึงการเป็นพระพรหมเมื่อจิตอยู่ในอีกระดับหนึ่งถึงต้องสลัดการก่อภพชาติถึงสลัดออกจากการก่อภพก่อชาติไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นคือภูมิเป็นที่ไปของจิตที่มีสมาธิของจิตที่สงบแต่ในขณะเดียวกันมีอีกภูมิหนึ่งที่จิตไม่สงบที่จิตเศร้าหมองไม่ได้ชำระตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์จิตของเราก็จะเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วเราจิตของเราจะต้องไปสู่แดนแห่งความทุกข์ซึ่งมีความทุกข์ใหญ่ๆอยู่ 3-4 ความทุกข์ด้วยกันความทุกข์หนึ่งนั้นเราจะต้องไปตกนรกถูกความทุกข์ของจิตเผาไหม้เราอุปมาเหมือนกระทะทองแดงอุปมาเหมือนกงจักรที่ผ่าหัวซีกอุปมาเหมือนเลื่อยเลื่อยทองของเราเรียกว่าตกนรกกับภูมิจิตที่เราไม่ได้กำจัดปัดเป่า
ที่เราไม่ได้ฝึกอบรมให้มีความผ่องใสจนจิตนั้นเกิดความเศร้าหมองเมื่อจิตเกิดความเศร้าหมองแล้วต้องไปตกนรกข้อต่อมาอีกเนื่องจากการเป็นมนุษย์นั้นทะเยอทะยานมุ่งสู่การมีการได้จนลืมถูกลืมผิดถูกความโลภครอบงำให้สร้างกรรมเวรในขณะที่มีชีวิตอยู่ก่อนจะตายจิตก็เศร้าหมองจิตไม่ผ่องใสตายด้วยอำนาจแห่งความโลภครอบงำก็ไปเกิดเป็นเปรตเมื่อเกิดเป็นเปรตแล้วมีความหิวโหยมีความปรารถนามากบางคนนั้นรูปเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดอยากได้ประพฤติไม่รู้ควรไม่ควรนี่เป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายเมื่อตายไปแล้วก็ไปเป็นเปรตในจิตที่เป็นทุกข์สาหัสสากรรจ์มีความทุกข์ทรมานเรื่องของจิตหิวหิวที่ไม่มีอะไรเปรียบเทียบขนาดลงไปในกองเสลดเอามือโกยกองเสลดมาที่จะดูดกินกองเสลดนั้นกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักกินอยู่อย่างนั้นแหละซึ่งเป็นสมเพศเวทนากับจิตดวงนี้มาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าความทุกข์ทรมานที่ใหญ่หลวงกับทั้งสองขุมนี้ใหญ่หลวงเหลือเกินข้อที่สามจิตที่ไม่ยอมรับความถูกความควรตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปมีจิตหยาบจิตหยาบคายจิตหยาบบาปหนากรรมหนักเมื่อตายไปแล้วก็ไปตกอยู่ในภูมิสัตว์เดรัจฉานจะต้องต่อสู้ชีวิตอยู่ในภูมิสัตว์เดรัจฉานบางทีต้องกินอุจจาระคนบางทีต้องกินโคลนตมบางทีต้องกินของสกปรกของโสโครกบางทีขั้นตอนของสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในซ่วมต้องไปกินขี้คนอยู่ในซ่วมเป็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานบางทีไปเกิดเป็นไส้เดือนไม่มีหูไม่มีตาแล้วทุกข์ทรมานที่ไม่กล้ากินดินให้อิ่มเพราะความไม่รู้กลัวดินจะหมดจากโลกเมื่อฤดูหนาวขึ้นมาแล้วดินมันก็จะอุ่นถูกเผาความร้อนให้อยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนออกมาให้มดกินมากัดตายอยู่ข้างนอกเป็นความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งกับภูมิแห่งสัตว์เดรัจฉานนี้เพราะฉะนั้นการฝึกจิตของเราให้มีสมาธิฝึกจิตของเราให้สงบฝึกจิตของเราให้มีเหตุผลความสงบของจิตก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีเมตตาความสงบของจิตก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีปัญญาความสงบของจิตก็จะทำให้จิตของเรานั้นมองเห็นเหตุมองเห็นผลเมื่อจิตของเรามองเห็นเหตุและผลแล้วความสุขสงบร่มเย็นภายในจิตก็จะเกิดมีแก่เราพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าบุคคลผู้ฝึกจิตได้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ
็นบุคคลที่ไม่เสียชาติเกิดเป็นบุคคลที่ยังภพภูมิของตนเองให้สูงขึ้นไปขึ้นไปพระพุทธศาสนาสอนเราเรื่องทำความดีสอนเราเรื่องทำทานสอนเราเรื่องสวดมนต์ไหว้พระเรื่องนั่งสมาธิเมื่อจิตของเราทำบุญทำทานแล้วจิตของเรามีศีลกลัวบาปเวลาทำสมาธิจิตของเราก็จะสงบเร็วจิตของเราก็จะนิ่งเร็วจิตของเราก็จะเป็นสมาธิเร็วแล้วก็จะจิตของเราก็จะวางและว่างได้เร็วขึ้นเพราะอำนาจแห่งบุญบารมีผลักดันจิตของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสไปรู้เท่าทันกับบุญกุศลและบารมีนั้นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเหตุนี้เราพุทธบริษัททั้งหลายพวกเราทุกคนนั้นเป็นบุคคลที่โชคดีพวกเราโชคดีมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่พิกลพิการมีหูมีตาสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เหลือที่เราจะต้องกำหนดจิตของเราให้มีสติกำหนดจิตของเราให้เป็นสมาธิบนความโชคดีของพวกเรานั้นถ้าเราไม่รู้แนวทางปฏิบัติเราไม่รู้ทางปฏิบัติจริงๆเราก็พลาดโอกาสที่เราจะต้องฝึกสติฝึกสมาธิฝึกธรรมในจิตเราจะต้องน้อมจิตของเราไปสู่การฝึกจิตของเราให้อยู่ห่างจากความวุ่นวายภายในจิตจิตที่มันคิดวุ่นวายสับสนเรื่องอดีตอนาคตเพราะเป็นจิตของวิบากกรรมเป็นจิตที่ถูกวิบากกรรมครอบงำจิตที่กังวลเรื่องสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลแทนที่เราจะได้ทำจิตของเราให้สบายแต่กลับกังวลหน้ากังวลหลังพวงหน้าพวงหลังก็เป็นแนวทางที่ทำให้จิตของเรานั้นเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นโชคดีของเราเราจึงตัดสิ่งกังวลทั้งปวงทั้งหลายนั้นออกไปจากจิตมาทำจิตของเราให้สงบถามว่าทำอย่างไรจิตเราจึงจะสงบไม่คิดมากโยมก็มาให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตของเรามีสติรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะเริ่มนิ่งจิตของเราก็จะเป็นสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับเวลาเจ็บมาถึงชีวิตเวลาความเจ็บเข้ามาถึงชีวิตเมื่อสติสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในจิตจิตก็จะแยกความเจ็บออกได้จิตก็จะตัดความเจ็บออกจากจิตได้จิตก็จะสงบจิตก็จะนิ่งจิตก็จะรู้จิตก็จะมีความสุขตัวเบาไม่มีความทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่มีความหลงถ้าจิตหลงแล้วอาจจะไปตกนรกถ้าจิตหลงแล้วอาจจะไปเป็นเปรตถ้าจิตหลงแล้วจิตอาจจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นการฝึกสติฝึกสมาธิก็เป็นการฝึกเพื่อไม่ให้จิตของเรานั้น หลงนั่นเองการที่เราฝึกจิตของเราไม่ให้หลงจิตของเราก็จะเป็นสมาธิเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิภูมิที่เป็นที่ไปของจิตที่เป็นสมาธิเราก็ต้องไปสู่สุคติ
ดังนั้นการมาปฏิบัติการฝึกหัดปฏิบัติธรรมจึงหมายความว่าเรามาเตรียมตัวก่อนตายมาบันทึกบุญบารมีไว้ในจิตมาบันทึกสมาธิไว้ในจิตมาบันทึกพลังของจิตนั้นไว้ที่จิตจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอฝึกอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจิตของเราก็จะสงบลงเมื่อจิตสงบลงแล้วจิตของเราจะสบายแต่เราก็พยายามควบคุมพฤติกรรมของจิตเราอย่าให้ความทุกข์ความเดือดร้อนเข้ามาควบคุมจิตเราได้เราพยายามตัดออกแต่ถ้าเราไม่มีสติเราไม่มีสมาธิก็เท่ากับเราไม่มีกำลังในการตัดออกอารมณ์ร้อนมีผลแค่สองอย่างเท่านั้นคือเผาไหม้จิตตัวเองแล้วก็เผาไหม้จิตที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่ข้างตัวอารมณ์เย็นให้ความชุ่มชื่นกับจิตของเราเองแล้วให้ความชุ่มชื่นกับคนที่อยู่รอบตัวเราคนที่อยู่รอบตัวเรานั้นต้องการความรักความชุ่มชื่นในจิตของเราเองที่อยู่ใกล้กันด้วยเหตุนี้พวกเราพุทธบริษัททุกคนที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าโชคดีนักแลที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พวกเราเป็นตระกูลของคนมีบุญพวกเราเป็นตระกูลของคนมีบุญวาสนาดังนั้นเราจะต้องรักษาจิตของเรานั้นให้สมบูรณ์ต้องรักษาสติของเรานั้นให้สมบูรณ์รักษาจิตของเราให้บริบูรณ์ไม่ให้หลงเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาหลวงพ่อได้ไปทำสักการะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานที่อัฐิของท่านเป็นพระธาตุทั้งหมดนั่นจึงเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมมีจิตที่ผ่องใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมมีจิตบริสุทธิ์เมื่อละโลกนี้ไปแล้วต้องไปสู่สุคติภูมิถ้าพลังของจิตสงบถึงจุดอิ่มตัวก็สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าจิตยังอิงอยู่กับความปรารถนาความสุขสงบร่มเย็นก็จะไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆที่เสวยความสุขเป็นกัก เป็นกัก เป็นกันเสวยความสุขอยู่เป็นกัก เป็นกันในที่สุดเมื่อพลังแห่งสมาธิหมดพลังของจิตหมดก็จะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบารมีอีกแต่ส่วนใหญ่เมื่อขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ในชั้นพรหมต่างๆที่สูงสุดเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็จะขึ้นไปโปรดบนสวรรค์บางดวงจิตก็เผลอประมาทไปต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบางดวงจิตเมื่อสดับธรรมแล้วจากพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมหลุดพ้นไปสู่การบรรลุธรรมไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการไม่กลับมาก่อภพก่อชาติอีกเป็นสุขอย่างยิ่งมีพุทธบริษัทเป็นจำนวนมากสงสัยว่าเมื่อไม่กลับมาเกิดไปไม่ได้เกิดเป็นอะไรแล้วจะสุขอย่างไรเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยข้าวกินเป็นความสุขที่ไม่ต้อง
มาเป็นภาระในเสื้อผ้าอาภรณ์ทอนสบายทุกอย่างมันเป็นความว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยท่านตรัสว่านิพพานังประมังสุญญังนิพพานคือความว่างเปล่าเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุขังนิพพานคือดับหมดทุกประการเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใฝ่ธรรมจงค้นขวายหาความสงบเป็นเครื่องประดับจิตของตนด้วยความไม่ประมาท

เอามือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800 บาทกรด1คัน500 บาทบริวาร1ชุด300 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

0: ฉลาดแล้วเป็นได
1: ้ก่อนนั่งเล็กก็ต้อง
0: ไ
1: หว้พระ
0: เมื่อนั่นดี
1: แล้วก
0: ็
1: ต่อไป
0: นั่งสมาธิด้วยแล้วไม่ต้องอะไรมันมากมายหรอกอย่าให้จิตมันฟุ้งซ่านรำคาญนะนั่งให้มันสงบต่อไป
1: น
0: ั่
1: งที่ไหน
0: มันกิเลสมันหลายอยู่นั่นมันจะสงบเด้อแล้วเด็ดเด็ดที่
1: ทำให้สงบง่ายที่ส
0: ุ
1: ด
0: คือช่างมันมันจะง่ายหรอกมันมีเหตุมีผลเนี่ยใครมันง่ายที่สุดกินข้าวให้มันอิ่มง่ายที่สุดจะทำไงเอาคำเดียวมันจะอิ่มเหรอไอ้คนเรามันพูดอย่างนั้นแหละอยากได้เร็วอาตมามันบวชจนจะตายกับพุทธศาสนาแต่มันยังไม่ค่อยสงบเลยไอ้โยมจะไปนั่งเอาเวลาเดียวให้มันสงบยังไงเนี่ยแล้วปานยังไงคนมันอยากได้หลายยังไงเนี่ยไปนั่งมันก็วุ่นวายแต่เนี่ย
1: ใจร้อนนะ
0: นี่ไปนั่งมันมีความสงบเรามีแต่วุ่นวายทั้งนั้นแหละอะไรใครใช่ไปสองครั้งไปครั้งได้สองเดือนนะ

0: สนใจ
1: กำลังจะสนใจเขาพึ่งกำลังเขาไปวัดเขาไม่ต้องไปคุยอะไรเรื่องอื่นหรอกไปนั่งสมาธิให้จิตสงบเท่านั้นเงียบเท่านั้นแหละไม่เหมือนคนไทยเราหรอกขายปอเอาเรื่องปอไปพูดกันทำไร่เอาเรื่องไร่ไปพูดกันอะไรเอาไปพูดกันตรงนั้นแหละหาเวลาที่จะทำจิตเป็นสงบไม่มีเจ๊อยากจะเร็วที่สุดไปที่วัดก็ไปคุยกันโน่นนี่ก็กลับกันนั่นเนี่ยพอเราไปวัดในความจริงๆมันไม่ได้หาเรื่องพุทธศาสนาไปในใจของเราเนี่ยเขาไปวัดเขาไปนั่งมีบอกเขาไปนั่งเงียบเลยไม่มีใครพูดทำจิตให้มันสงบเราก็ไปคุยกันโน่นนี่เลยโอ้ไปสะสางกันตรงวัดนั่นเนี่ยนานไปแล้วมาก็กินเลี้ยงกันเดี๋ยวพิธีดีตองแยะพวกมังนอกเขาไม่สนใจเราอย่างนั้นเขาไม่สนใจอย่างพุทธประทีปเขามาเป็นไอ้ความเป็นจริงเมืองเขาจริงเขาไม่สนใจหรอกที่จะไปเล่าเรียนจะไปสอนจะไปกินเลี้ยงจะไปอะไรกันเขาไม่สนใจเขาสนใจหาความสงบไปตรงนั้นโดยมากประเทศของเขาไม่เข้าไปวัดอย่างนั้นมีแต่พวกคนไทยเราไปลูกสาวลูกชายไปเรียนหนังสืออยู่ทางโน้นพ่อแม่ก็ไปเยี่ยมก็ไปวัดหาอาหารมาทานการคุยกันสนุกสนานแล้วกลับมาไม่เห็นว่าใครจะไปนั่งสมาธิตรงนั้นอาตมาไปดูหรอกคนใครจะไปนั่งสมาธิไม่เห็นนี่จะคุยกันไปเรื่องอื่นเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละจะได้เรื่องอะไรความจริงเขาไม่ชอบอย่างนั้นหรอกเขาค้นคว้าหาศาสนาจริงๆเพราะว่าคนไทยนี่มีศาสนาแต่ไม่รู้ศาสนาแต่เรียนแต่เรื่องอื่นเป็นเฉยๆก็มันต้องนั่งกันใบก็ต้องไปนั่งกันไปฝึกนั่งให้มันสงบไม่มีคนคนหนึ่งชื่อสุธรรมาวะไปอยู่สหรัฐอยู่ในถนนเพลินจิตเนี่ยไปแอบอยู่กับเขาอาตมาไปสอนพวกนั้นอยู่นิสสสุสิตพวกฝรั่งก็ไปเต้นสุธรรมานั่นมันจะเป็นชาวคริสต์ด้วยนะเขาทำอะไรกันเนาะก็เลยไปดูรู้จักภาษาไทยเรานี่นะของบ้านเรานี่มันจะมาไปเทศให้กรรมฐานนี่นั่นมันหนึ่งบริการกับหลวงพ่อทำอย่างนี้ที่กรุงเทพเรามีไหมดูสิไม่รู้จักว่าเขาทำสมาธิที่ตรงไหนเนี่ยจะเห็นเมืองนอกทำไม่รู้จักว่าที่เมืองไทยเรามีไหมจนคนอดอยากอาจารย์พูดแดงอายเขาจะไปพูดอายก็ค่อยๆถามกันแสดงว่าไม่เคยเข้าไปวัดไม่เคยรู้จักการกระทำอย่างนี้คือไปทำอย่างนั้นเดือนนั้นไปประมาณ9 วันเนี่ยมันทำจิตใจให้สงบมันมีความรู้เป็นหลายอย่างชื่อสุธรรมาเนี่ยนู้นจะกลับมาแล้วล่ะอยู่ถนนเพลินจิตเมื่อหนูไปได้หนูจะขึ้นไปกราบหลวงพ่อที่วัดยังไม่เห็นมาหลายคนคนเมืองมาไปอยู่นั่นไปเรียนไปทำมันได้ไปได้ศาสนามาเต็มเมืองนอกได้ไปเข้าใจมาเต็มเมืองนอกเมืองไทยเรานี้ไม่เข้าใจเลยพระก็พระโยมก็โยมอยู่อย่างนั้นนะคนละเรื่องละราวนะไม่รู้เรื่องกันบางคนแต่ไปทางโน้นมันบาเวนี่ไม่มีใครมองดูเมืองเขาแต่คนแก่ก็เป็นฝรั่งคนหนุ่มก็เป็นฝรั่งเด็กมันก็เป็นฝรั่งมันเป็นฝรั่งกันแทบไปหมดนะไม่มีคนไทยเราเมื่อเห็นคนไทยเลยยังจะมาไปมันมาหาเหมือนไปอยู่บ้านเดียวกันเลยรู้จักกันหมดทุกคนมีลูกมีเต้าบางคนก็มาถวายเอาถวายคนไม่มีลูกลูกเอามาถวายให้หลายคนหนึ่งหมู่บ้านก็ยังมาทวงอยู่วันพ่อตาเขามาทวง ไม่ค่อยอะไรกันโดยมากพวกคนไทยเราพวกนักศึกษาเนี่ย

0: ไปรู้สึกอยู่นะไปรู้สึกมาเป็นพุทธเรายังเข้าไปพวกนี้มันมาหลายตกใจมันมากันยังไงนาะนี่ก็ไปสอนวิธีทำฝรั่งเขาก็ทำก็ครับแต่คนไทยไม่รู้จักทำนั่งเนี่ยอะไรมันร้อนก็เลยคิดหลายอย่างเลยเพิ่งกลับวกมาดูศาสนาของเราแค่นั้นแต่ไปห้าพระก่อนเดี๋ยวไปเรื่องอื่นไปเรื่องอื่นไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไปหาของดีกันหาพระหาสตุดหาเสน่ห์และรวยหาอะไรวุ่นวายอาตมาไม่อยากจะได้ยินของอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของศาสนาแล้วไปกันยังไงหมดไม่เกินไปกันยังไงแล้วมันก็ไม่ดูเรื่องของศาสนาอย่างแท้จริงถ้าบ้านเรามีศาสนามันจะวุ่นวายกันยังไงเนี่ยมันไปจับจะเอาแต่สิ่งอื่นมาทำกันซะสิ่งที่เราชอบใจอย่างอื่นซะไอ้ความที่ดีว่าเป็นศีลธรรมเนี่ยที่จะเป็นศาสนาที่จะคุ้มครองกันนะมันไม่มีไม่มีอะไรเออยังมีโยมเขายังไม่มาเนี่ยอ
1: าจารย์เขาก็เผื่อว่าเราสมมุตินะคะว่าถ้าเผื่อประเทศไทยเราไม่วุ่นวายแล้วนะคะนั่นคือรู้สึกศาสนาปฏิบัติธรรมกันหมดแล้วนะลองดูประเทศภายนอกเขาจะมาทำให้เราวุ่นวายไ
0: หมก็ไม่แน่
1: อยากจะได้ประเทศเราเขาอยากจะได้อะไรอะไร
0: มันก็ไม่แน่อันนั้นมันคนอื่นเขามาทำเราจะกันเขาไม่ได้หรอกอันนั้นน่ะมันเรื่องของคนอื่น
1: เราก็กันไม่ได
0: ้แล้วก็กันมันไม่ได้แต่ว่านับถือ
1: ศาสนาท
0: ั้
1: งหลายเนี่ยก็คงจะปกป้องเราทำเรา
0: ใช่ไหมใช่ปกป้องตัวพวกเรานี่แหละไม่ปกป้องอื่นไกลแล้ว
1: จะปกป้องประเทศเราได
0: ้ได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่แน่นะพระพุทธเจ้าเขาก็ยังจะฆ่านี่ดูที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเรนี่ดูที่เขาจะตามฆ่าเหมือนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของอย่างนั้นโลกถ้าเกิดมาในโลกมันมีภัยวิบัติทั้งนั้นนะโยมมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่พ้นจากทุกข์ในความเบียดเบียนซึ่งกันและกันมาอยู่ในโลกนี้แต่ว่ามันช้ามันนานกลุ่มชนทั้งหลายแล้วนั่นถือลัทธิอันใดนะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะแต่มาจะพ้นอันตรายทั้งหลายเนี่ยมันยากมันอยู่ในกลุ่มนี้มันก็เป็นไป
1: สมมุติว่าวัดของเราก็อยากจะเก็บเอาไว้นี้นะคะมันเป็นวัดนะคะเขาก็มาลุกล้ำอยู่เรื่อยอะไรอย่าง
0: นี้ก็จะทำไงก็ป้องกันไว้นี่ป้องกันไม่ไว้ก็ให้มันเท่านั้นเนี่ยมันเอาวัดไปมันก็ไม่ได้มันก็ตายเหมือนกันเน
1: ี่ยเป็นขันธ์ร่างกายเจ้ามา
0: เออไม่ได้มันไม่ได้โรคมันเรื่องของโรคเรื่องศาสนาก็มันตั้งอยู่ในโลกอันนี้ไม่ใช่จะไปป้องกันอันนั้นจนเกินขอบเขตไปถึงคราวถึงสมัยมันแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปของมันอย่างนั้นเออไปกันมันไม่ได้อย่างแน่นอนหรอกท่านจึงบอกไอ้มันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยงแต่ว่าเมื่อเรายังทรงอยู่นะเราก็มีความสุขสบายกันโอบอ้อมอารีภายในประเทศของเราทั้งหลายเหล่านี้นะถ้าเราไม่มีศีลธรรมมันก็ยิ่งวุ่นวายกันใหญ่มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้
1: หนูได้ข่าวว่าเขาบอกว่าหน่อยว่าพุทธศาสนาจะไปเจริญที่สุดที่ป
0: ัก
1: ก
0: ิ่
1: ง
0: นี่ก็เขาว่าก็ว่าไอ้ที่คนไม่รู้มาพูดกัน
1: ตอนนี้นะอาจารย์นะตอนนี้เขาที่ประเทศจีนไหว้ถือศาสนาแล้วบ้างแล้ว
0: เนี่ย
1: ใช่
0: ไห
1: ม
0: บางทีมันก็อาจจะเป็นที่เรียกว่ามันหมดเชื่ออะไรมันแล้วมันก็ดีขึ้นมาได้เหมือนกันไอ้ความจริงพุทธศาสนาประชาชนนับถือพุทธศาสนาทุกวันนี้นะมันไม่ถึงหลักของพุทธศาสนานะเอออย่างที่พวกเราบอกโอ้ยอะไรมันไม่เป็นหรอกเรามีพุทธศาสนานี
1: ่
0: เออเรามีพุทธศาสนาอะไรฉันว่ามันไม่เป็นหรอกต่างๆ ก็เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาให้มีปาฏิหาริย์ในคุ้มครองเราทั้งโลกนะมันไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติอย่างนั้นพยายามอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอาทิ้งไว้เฉยๆให้ท่านมาคุ้มครองเราทั้งหมดก็ง่ายเกินไปแล้วนั่นนะนี่มันเป็นอย่างนั้นกลัวไหม
1: กล
0: ัวทำไมเป็นก็ดีไม่เป็นก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันนะ อย่าไปคิดให้มันมากนะบางคนคิดมากเลยกลัวคอมมิวนิสต์เป็นบ้าเลย มาสู้มันจนตายอะไรทั้งวุ่นวาย คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็มีดีอยู่ของมันแต่ว่าเช่นว่าคนไม่นับถือพุทธศาสนาเราไปสอนพุทธศาสนาให้มันมองไม่เห็นนะคือมันไม่ได้พิจารณาความจริงสิ้นอันหนึ่งมันยังมีชิ้นดีอยู่ในนั้นแต่ว่ามันมองไม่เห็นอย่างนี้อย่างที่คนร้ายอย่างนี้เขาทำมันก็บวนปันในโลกบางทีชิ้นดีมันก็มีอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นในนี้เพราะเราเข้าใจอย่างอื่นอยู่มากๆอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ปกปิดอยู่หลายอย่างแต่ว่าในทางที่ถูกเราจะมาว่าก็อยู่เฉยๆนะอย่าไปคิดอะไรมันมากมายเลยจบไปถูกมันไม่ได้มันถึงคราวมันเสื่อมอย่างเราเกิดมานะแต่เกิดมามันอยู่ในท้องแม่เห็นไหมแล้วออกมาท้องแม่มันก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาได้มันจะเดินขึ้นนะถึงที่สุดมาก็ผมงอกฟันดุกันได้ไหม
1: ตาแล้วปาก
0: กันมันได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้แต่ชอบอย่างนั้นหรือไม่ชอบไม่ชอบแต่กันมันไม่ได้แน่จะทำไงมันเรื่องของธรรมชาติอย่างนั้นเราต้องรับจะดีกว่ายอมรับเลยสภาพอย่างนี้ยอมรับว่าเราจะต้องแก่มันแก่นี่ดีไหมดีถ้าไม่แก่เราไม่โตมาขนาดนี้หรอกมันจะเท่ากำปั้นอยู่ในท้องมันไม่เกิดมาแล้วถ้ามันไม่แก่อันนี้มันอำนาจของความแก่มันเจริญขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเราได้รู้อะไรหลายอย่างมีความแก่มันก็มีเหตุผลของมันนะมันก็เจริญขึ้นมาถึงที่สุดมันเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันก็เสื่อมลงหมดไปเป็นธรรมดาของมันเรื่องโรคของมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เรายอมรับไว้ก็ได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมองไปในอดีตที่เราเคยทำมาแล้วอ่ะมันเป็นยังไงโยกเป็นงั้นพระอานนท์กับพระพุทธองค์เป็นคนขอทานกับอะไรไปเที่ยววินทบาทกับพระอานนท์พระพุทธเจ้าของเราใครแล้วพวกวิชชาทิฏฐิมันไม่รู้เรื่องถึงมันก็เห็นว่าพระสมณะเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากขอทานกินเท่านั้นน่ะไม่เห็นมันเกิดประโยชน์อะไรเมื่อมันคิดอย่างนี้ก็บางทีพระพุทธองค์ไปบิณฑบาตก็พระอานนท์มันก็แกล้งพูดเย้ยหยันต่างๆบางทีไล่หนีไปพระพุทธองค์เรายิ่งมีปัญญาหลายพระอานนท์ก็ยิ่งโง่โกรธให้เขาอายเขาพระพุทธองค์ก็ซึ้งไปในธรรมะว่ามนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้สองคนลูกศิษย์คิดอย่างหนึ่งอาจารย์คิดอย่างหนึ่งลูกศิษย์กำลังเริ่มโง่ไปเรื่อยๆไป พอมันทนต่อเสียงที่เขาว่าไม่ได้พระพุทธองค์ยิ่งเหมือนว่ามันถูกลมมันยิ่งวิ่งขึ้นไปมันยิ่งวิ่งขึ้นไปพระอานนท์ตวัดซ้ายตวัดขวามันเหมือนว่ามันทานลมไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไปแกล้งยืนหน้าบ้านมิจฉาทิฏฐิอุ้มบาตรไป ไอ้คนในบ้านมันก็ไล่สมณะอะไรสมณะอย่างไรไม่มีประโยชน์อะไรว่าฉันไม่ให้น่ะหนีไปเขาไล่พระอานนท์ก็ยิ่งมืดยิ่งแค้นยิ่งโกรธยิ่งละอายพระพุทธเจ้าก็ยิ่งเริ่มเกิดปัญญายิ่งสบายใจขึ้นว่าคิดว่าเรื่องในโลกนี่คือคนไม่รู้จักมันก็ต้องเป็นอย่างนี้พระอานนท์ไม่รู้เรื่องก็ยิ่งโง่พระพุทธองค์ท่านรู้เรื่องก็ยิ่งมีปัญญาก็เตือนพระอานนท์ว่าให้หนีไปฮะพระอานนท์เตือนทนว่าเขาไม่ได้พระพุทธองค์ท่านตอบว่าอานนท์จะไปที่ไหนเล่าไปทางโน้นต่อไปโน้นไปบ้านหน้าโน้นอานนท์ถ้าบ้านทางหน้าเขาว่าอย่างนี้อีกเราจะไปที่ไหนไปต่อไปอีกออกจากบ้านคนเนี่ยก็ยังไปถึงตำบลถ้าตำบลนั่นเขาว่าอย่างนี้จะไปที่ไหนไปตำบลหน้าโน้นอีกพระพุทธองค์ก็ถามไปตำบลหน้าเขาว่าที่ไปยังไงอีกไปอำเภออื่นพระพุทธองค์ท่านตอบว่าอำเภออื่นเขาว่างอีกจะไปที่ไหนอีกจะต้องไปในเมืองโน้นถ้าเมืองโน้นเขาว่าอย่างนี้จะไปที่ไหนไปเมืองหน้าต่อไปไปจนหมดจะมันหมดที่ไปจะไปที่ไหนอันนั้นตรงนี้เขาก็ว่าตรงนั้นเขาก็ว่าจะไปที่ไหนพ้นนัตถิโลเกอนันติโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกมันโลกที่เราเดินไปท่องเที่ยวอยู่เนี่ยไม่ให้เขาว่าเราจะเป็นยังไงเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้โลกเขาคนเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ว่าอย่างหนึ่งคนเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ว่าของมันอย่างหนึ่งเนี่ยไม่มีที่ไปอานนท์ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ต้องชนะถ้าเราแพ้มันอยู่ในเมืองนี้ไปเมืองหน้ามันต้องแพ้เรื่อยไปเราจะทำไงดีถ้าอานนท์ก็ตอบไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจะไปตรงไหนแล้วจะพ้นไม่ว่าจะเราไปบิณฑบาตขอทานเนี่ยถ้าพูดทางโลกเรานะภรรยาเราแต่งงานมาแต่แท้นะชอบกันรักกันทั้งพ่อทั้งแม่มันก็ยังมีคำที่ไม่ชอบอยู่ต่อมาจะให้เป็นไงอีกเล่ามันก็เป็นอย่างนี้เรื่องโลกโลกวิทูถ้าเราไม่รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อไรเราก็อยู่ในโลกนี้ยากไม่มีที่อยู่จะไปที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ปัญหาในโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จะไปที่ไหนไม่ให้คนว่าเราดีเราชั่วหน่อยไม่ได้อยู่ในโลกอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์สอนพระอานนท์เราเอามันชนะมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราชนะมันที่ตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ชนะไปที่ไหนมันก็ชนะทั้งโลกนี่มันก็ชนะทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเตือนลูกศิษย์ไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจก็มีมาสิ่งที่ชอบใจก็มีมาในที่นั่นแหละไม่พูดถึงคนอื่นเลยเราคนเดียวบางทีก็ยังคิดไม่ถูกใจเราอีกบางทีคิดอย่างนี้มันก็ได้อย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้คิดไม่ถูกใจเราอีกไปว่าคนอื่นว่าทำไมเรานี่ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นต้องพยายามพิจารณาให้รู้ว่าโลกอันนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะหนีคำเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้พระพุทธองค์ก็ถูกมาอย่างนั้นลูกศิษย์ทั้งหลายก็ถูกมาอย่างนั้นฉะนั้นเราเริ่มพิจารณาใช่ว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ใช้ความอดทนอดทนต่อสิ่งต่างๆค่อยๆสอนจิตเจ้าของที่เราเรียกว่าใจเย็นๆ ใจเย็นเด่นทำไปแล้วค่อยๆปล่อยวางรู้เรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วมันก็สู้อารมณ์นั้นได
2: ้หากมันเพียเรื่องปัญญาเรื่องปัญญาการคิดอย่างนี้การทำอย่างนี้เท่านั้นแหละอย่าไปห้ามเขาอย่าว่าให้ฉันเลยไม่ได้อย่าไปว่าให้ฉันเลยไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกเนี่ยมันเรื่องของโลกถ้าเรารู้จักมันเนี่ยก็เรียกว่ามันสอนให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราคิดดีมันสอนให้เราพิจารณาทั้งนั้นมีธรรมะทั้งนั้นเราจะคิดยังไงว่าไม่อยากให้เขาว่าให้เรามันเรื่องของใครของมันน่ะอยากให้มันคิดอย่างนั้นแต่ว่าอยากให้คิดอย่างนั้นแต่มนุษย์มันไม่คิดอย่างนั้นเราจะทำไงล่ะเราก็อยากให้มันคิดอย่างนั้นมันไม่คิดอย่างนั้นมันจบตรงไหนล่ะเราไม่อยากให้มันว่าอย่างนั้นมันว่าอย่างนั้นมันจบตรงไหนล่ะไอ้คนนั้นก็ไม่หยุดเราก็ไม่หยุดมันจะหยุดตรงไหนแล้วมันก็ไม่หยุดเท่านั้นแหละมันเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเขาไม่หยุดเราก็หยุดเสียใช่ไหมนี่เรื่องแก้ปัญหาถ้าเขาไม่หยุดเราก็หยุดเสียถ้าเราหยุดแล้วมันก็ไม่วิ่งไปแล้วมันไม่มีปัจจัยที่จะวิ่งไปเมื่อเราไม่วิ่งไปตามมันก็หยุดเหมือนกันมันก็วกมาพิจารณาเรื่องของเราของเขาไปคนมีปัญญาโอ้อันนี้เรามันผิดเนี่ยเขามันสบายเขาหยุดได้อย่างนี้ปัญหามันก็จบลงตรงนั้นอันนี้ทุกวันนี่ก็เหมือนกันโลกก็เป็นอย่างนั้นถ้าใครไม่รู้จักธรรมะอย่างนี้ก็ทุกข์อยู่เรื่อยไปไม่รู้จักว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วจะต้องพิจารณาอย่างนั้นหนีด้วยปัญญาที่ไหนไม่ให้เขาว่าเรามันไม่มีแล้วเขาว่าเราทีหนึ่งก็เหมือนเอามีดไปรับทีหนึ่งเขาว่าเราบ่อยๆก็เหมือนเรารับมีดอยู่บ่อยๆใช่ไหมเมื่อรับมีดบ่อยๆมันก็คมบ่อยๆใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เครื่องทั้งหลายที่เขาว่าดีด้วยชั่วมันเป็นคำสอนอย่างดีแต่เราไม่รับพิจารณาถ้าถูกใจเราเราก็ชอบถ้าไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบอย่างนั้นนั่นก็ไม่ได้อย่างนั้นโลกเขามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนจึงมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะคนไม่คิดอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเลยถูกบ่อยๆก็ยิ่งมีปัญญาบ่อยถูกคิดถูกบ่อยๆก็ยิ่งมีปัญญาบ่อยๆเมื่อมีปัญญาบ่อยๆเป็นต้นก็เกิดผลประโยชน์บ่อยอันนั้นก็เรียกว่าเป็นผลที่เราคิดที่ถูกต้อง
0: มันเป็นเพราะเราจะได้กลับบ้านนะมันถึงเย็นถ้าเรานึกว่าจะไม่กลับละคงจะร้อนนะมั้ง
3: ยัง
0: ไม่พร้อมมันยังไม่พร้อมไปถ้าประธานยังไม่มา
3: แล้วก็
0: จากกรุงเทพ
3: แล้วองค์ที่ยืนอยู
0: ่นั่นอันนั้นเป็นรองประธานลักษณะเดียวกันแต่มันใหญ่กว่าสูงกว่าประมาณ4เมตรประมาณ4เมตรฮะอาจารย์กิจบัวบุตรเป็นช่างถ้าหากว่ามันไม่สวยท่านก็ไม่ยอมเอามามันโดยสัญญาไม่ใช่สัญญาในตัวหนังสือหรอกสัญญาโดยปากกันว่าเดือนสิงหาละเนี่ยมันผ่านมาเดือนสิงหามาแล้วสร้างพระองค์เนี้ยไม่มีสัญญาเงินหลายแสนนี่ไม่มีสัญญาท่านไม่ชอบทำสัญญาถ้าไม่ทำสัญญาจะทำไงดีเงิน 3-4 แสนเนี่ยจะให้คนทำพระไม่มีสัญญาไม่มีตัวหนังสือเลยโยมชาวบ้านก็ไม่ทำคนสมัยนี้มันก็ไม่ยอมถ้าทำสัญญาก็เลยว่าอาจารย์จิตประบุท่านว่าผมมาสร้างพระนี่ไม่ใช่ผมเป็นคนรับจ้าง
2: ไม่ใช่ผมเป็นคนรับจ้างถ้าจ้างผมเท่าไรผมก็ไม่เอาอันนี้ผมจะประกวดฝีมือไว้ในวัดนี้ให้เป็นที่พอใจแต่นั้นแหละอันนี้มากกว่าทำอย่างนั้นก็จะทำไงอาตมาก็เลยบอกว่าเอางี้ซะเลยประชุมญาติโยมกันโยมเงินประมาณ 400,000 นี่นะเราจะสร้างพระประธานเนี่ยถ้าหากว่าโยมกับช่างพูดกันคงจะไม่ได้สร้างพระเพราะไม่ไว้ใจกันนี่เอานี่ดีกว่าถ้าจะได้สร้างมันต้องทำอย่างนี้ต้องเชื่ออาตมาซะถูกไม่ถูกก็ทิ้งมันสักครั้งหนึ่งก็ได้เงิน 400,000 นี่ญาติโยมกันให้อาตมาซะอย่ามาเกี่ยวข้องเลยอาตมาจะไปโยนลงน้ำไก่โยมเฉยซะอาตมาจะไปเป็นพ่อค้าไปค้าขายไก่โยมเฉยซะว่าไม่ใช่เรื่องของโยมแล้วมันเรื่องของอาตมาแล้วให้อาตมาแล้วโยมให้มันหมดสิทธิ์ซะอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นยังไงอย่าไปคิดเลยโยมให้อยู่สบายเท่านั้นแหละนะแต่ว่าอาตมานั่นก็ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นพระได้พระมาแต่ถ้ามันเป็นพระมาก็ดีแต่ว่าไม่ได้พระมาก็ให้ดีเหมือนกันไม่ให้มีใครเป็นอะไรกันทำนะถ้าทำอย่างเงี้ยต้องนิยมทำกันไม่ต้องทำสัญญากันแล้วนะเอาความดีว่ากันเลยเอาศักดิ์ศรีว่ากันเลยเอาคุณธรรมที่เป็นมนุษย์นี่พูดกันเลยถ้าว่าอาจารย์นะจิตบวชนั่นไม่เสียดายชีวิตแกไม่เสียดายหน้าที่ของแกมีเส้นใดเกลียดกองแกนั่นก็ดีแล้วเกิดมาในชาติหนึ่งจะเอานี่มาทิ้งที่นั่นก็ทิ้งไปซะอาตมาก็จะทิ้งเงิน 400,000 นี่ไม่อะไรเหมือนกันจะไปตรงไหนก็ช่างมันอย่างนี้พระองค์นี้จึงได้สร้างนะสร้างขึ้นมาได้สร้างก็มาเทที่หน้าวัดเราเห็นไหมวงกลมมันนะมาเทตรงนี้คนขึ้นมาเททองตรงนี้หน้าหินรอบนั่นนั่นนั่นพอเทเสร็จปุ๊บจะเอาขึ้นรถไปเลยอยากโยมเอาไปทำไมเอาเอาไปที่ไหนก็ช่างเขาเถอะเอาไปเถอะนะจะเอาไปตรงไหนนะเป็นยังไงก็เป็นลองกันทีจะเป็นไงไหมเขาทำได้อย่างนั้นเราก็ทำได้เหมือนกันทีเราเสียสละแล้วเลยทำ ปรากฏว่าบอกว่าเดือนสิงหาจะเอาขึ้นมา ผ่านเดือนสิงหามาแล้วก็ยังไม่มาอีกโยมก็เล่งอาตมาอย่าเรื่อยทายโยมเย็นเย็นมาเย็นเย็นไปมันจะหายไปตรงนี้ไปมันหายเถอะอย่าไปตัวมันเลยเรายอมเนี่ยสละมันแล้วเขาก็เลยไปขัดที่หนึ่งว่าจะดีแล้วก็ไม่ชอบใจอีกขัดอีกครั้งที่สองก็ว่ามันจะดีแล้วยังไม่ชอบใจไม่จุใจก็สร้างทำอีกขัดถึงสามครั้งเลยมั้งตามขึ้นมาแล้วก็สั่งบอกมาว่าไม่กล้าพูดความจริงไปมากว่าจะเรียนหลวงพ่อเลยว่าพระองค์นี้จะให้ก่อนปีใหม่จะให้ก่อนปีใหม่ความแน่นอนเทวพูดมามันไม่แน่นอนหลายครั้งแล้วไม่กล้าจะพูด
3: ช
2: ื่
3: อด
2: ัง
3: นะ
2: จันทิดชื่อขนาดนั้นจะมาทิ้งวัดประพงก็ทิ้งที่เงิน 400,000 ก็ทิ้งไอ้ธรรมะมันจะมีราคาไหมธรรมะมันหาราคาไม่ได้ทำมาหาราคาไม่ได้ว่ะไม่ใช่ว่ามันไม่มีราคานะมันหาราคาไม่ได้อย่างนี้ก็เลยทำทีนี้ก็ ลูกนิมิตเอาไว้นั้นแล้วเขาปิดทองกันเหมือนน้ำมันไหลนะอาตมาเลยปิดนะเมื่อไปนอกอาตมาปิดเนี่ยเลิกกันเนี่ยทำกันอาตมาไม่อยู่แล้วมันยุ่งเขาก็ไม่ค่อยจะปิดกันแต่เขาก็ไม่ฟังเหมือนกันเอาอะไรไปทิ้งไปโยนไปนั่นแหละสมัยก่อนเขามาปิดทองกันอุ้ยมันไหลเหมือนกับน้ำคนนี่ก็เลยปิดพักไว้อาจารย์จิตบวชทางกระทำของท่านอาตมาก็ชะลออยู่เดี๋ยวนี้มันก็เหลือแต่ว่าจะเอาขึ้นมาเท่านั้นแหละเอาขึ้นมาจะมาสร้างแท่นมาทำแท่นนั้นให้รวมราคากับองค์พระท่านก็เลยบอกว่าถ้ารวมราคากับองค์พระก็ไม่ทำคือผมทำเนี่ยไม่ใช่เป็นลูกจ้างไม่ใช่เป็นจ้างกันถ้าให้ผมทำถวายเนี่ยผมทำดีก็ดีทีเนาะ พูดอย่างนั้นมันก็ดีสิเนาะเอาก็เอาอย่างนั้นนี่แต่รู้ไม่จะทำอย่างดีเนี่ยถ้าไม่เสี่ยงอย่างนั้นไม่เอาชีวิตมาทิ้งในศาสนาอย่างนี้หรอกเป็นพระนี่มันทิ้งหลายอย่างไหมนี่มันทิ้งหมดทุกอย่างแล้วนี่นะของในโลกในทางไหนคนมันอยากทั้งนั้นเนี่ยมันสนุกสนานทั้งนั้นเนี่ยพระทิ้งมาก็ทิ้งหมดทุกอย่างนั่นแหละทิ้งมาได้ยังไงถ้ามีทิ้งทุกอย่างก็มาไม่ได้แล้วจะมาได้ยังไงชีวิตของเราทิ้งแล้วเงิน 3-4-5 แสนทำไมไม่ทิ้งไปได้มันของนอกกายเลยให้ก็ให้ที่ทำก็ทำที่เดี๋ยวพูดกันแล้วนี่ถ้าเขาพูดผิดเขาก็ผิดเท่านั้นเนี่ยเขาผิดเราถูกเขาเป็นคนทำผิดแล้วจะเดือดร้อนทำไมมันเดือดร้อนที่เราทำผิดที่มันไม่ค่อยจะดีนี่นะไอ้คนทำคนอื่นทำผิดเราเดือดร้อนทำไมคนเราไม่ชอบเป็นอย่างนั้นนะไอ้ควรมันควรจะให้คนทำผิดเดือดร้อนเขาทำผิดเราเดือดร้อนเนี่ยมันโง่เต็มทีอยู่ประมาณนี้นะเข้าใจไหมดูนะเป็นพ่อบ้านในบ้านเราดูนะคนอื่นทำผิดเราคนมันทุกข์คิดดีๆเนี่ยเมื่อมันเป็นขึ้นมาจริงหลวงพ่อท่านว่านะให้ใครทำผิดกับคนท่านเป็นทุกข์มันจะดีแต่มั้งเนี่ยเขาทำผิดเรามาเป็นทุกข์เนี่ยมันอะไรมันโง่ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเป็นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถึงครับคนเรามันเรียนรู้มันข้ามซะไอ้ตรงนี้คนไม่รู้ตรงที่ว่าเขาทำผิดคนนี่เขาเป็นทุกข์เราจะเป็นไปทุกข์แทนเขาทำไมความรู้ตอนนี้น่ะหาเรียนยากเหมือนกันเรียนยากไอ้ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นใครทำผิดกับคนนั้นมันทุกข์เราไม่ทำผิดเราจะทุกข์ทำไมอันนี้ก็พูดกันแล้วเนี่ยเขาว่าจะทำมาให้ก็ว่ากันแล้วเขาไม่ทำมาให้เขาก็ผิดแล้วจะทุกข์ทำไมล่ะก็เราไม่มีอะไรเอาก็เอาทีละไปที่ไหนเมื่อก่อนอย่างนั้นนี่ดีกว่าทำการงานทุกอย่างเนี่ยอย่าเอาชนะคนอื่นเขาเลยเอาชนะตัวเองมันถึงชนะคนอื่นถ้าเอาชนะคนอื่นตัวเองก็ไม่ชนะใครๆก็ไม่ชนะถึงนั้นมันต้องชนะตัวเองคนอื่นก็ต้องชนะอันนี้คนก็เรียนข้ามเหมือนกันนะโดยมากคนอยากเอาชนะคนอื่นดังนั้นมันถึงทุกข์ยังไงล่ะมันไม่ชนะตัวเองมันจะสบายเมื่อไรล่ะไปเอาชนะคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละไม่มีอะไรอันนี้คนเรียนข้ามไปเรียนสูงๆนะเรียนสูงนะมันข้ามมันไม่เรียนพอดีเนี่ยมันได้ข้ามแล้วมันไม่ถูกสิ่งที่พอดีเนี่ยมันก็ใช่ไม่ได้คนดีคุณเหมือนกันโยมเอาดีดีดีดีพอดีนะมันถึงดีเนี่ยดีเกินดีเนี่ยมันร้ายนะเราต้องการดีดีทั้งนั้นอ่ะมันร้ายอายุเหมือนกันอยากได้ยืนยืนนานๆดีไหมให้อายุมันควรยืนอายุมันควรยืนอาจจะมาป่วยนะก็ให้หลวงพ่ออายุได้ถึง100-200นี่อย่ามาดูถูกพระเลยมาแช่งพระทำไมเล่าเห็นคนแก่ๆไหมนั่นน่ะมันไปไม่ได้มันนอนกินข้าวกันไม่ได้น่ะโยมชอบไหมอย่างนั้นทำไมจึงให้หลวงพ่อเป็นอย่างนั้นน่ะโยมจะเอาไหมอาตมาว่ามันจะมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์หรอกอย่างนั้นมาแช่งพระเท่านั้นแหละถ้าอยู่นานๆมันสบายก็ดีสิมันเดินไปได้มันก็ดีสิอายุมากๆมันช่วยเจ้าของไม่ได้มันจะดียังไงล่ะอย่าความรักพ่อแม่ลูกหลานก็พิถีพิถันประเดี๋ยวเดียวเถอะปฏิบัตินะถ้าป่วยนานๆจะ5-6 ปีจะตายก็ไม่ตายจะเป็นก็ไม่เป็นนี่เรียกว่ามีเท่านั้นเนาะบางวันก็ดื่มข้าวให้กินลองดูสิเนาะลูกเราก็ดีลูกเขยก็ดีลูกสะใภ้ก็ดีมันจะรักเราขนาดไหนถ้ามันเกินพอดีเดี๋ยวมันรักไม่ได้หรอกมันทิ้งใช่ไหมไม่เห็นมันทิ้งมีแต่คิดในใจเมื่อใดจะตายมั้งเมื่อมันลำบากลำบนเรื่องจนคิดในใจบ่นอยู่ในใจภาวนาพรุ่งนี้ว่าจะตายก
0: ว่างมาแล้วก็ยังอยู่เนี่ยลำบากเนาะเนี่ยเข้าใจไหมยาวตามปรารถนาของเราเลยเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าอยากยืนบางคนมันก็อยากมีความอายุวันยืนถ้ามันใจดีนะถ้าโมโหมาเลยอยากตายวันนี้วันนี้ใครจะทำตามใจของเราได้อย่างนั้นล่ะถ้าอยากยืนใจเนี่ยไปหาต่ออายุหลายวัดนี่เก้าวัดนู่นน่ะไปรดน้ำมนต์อยากจะยืนบางทีมันไม่พอใจโมโหตายเดี๋ยวนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เอาเดี๋ยวนี้บางทีก็เลยกินยาฆ่ามะเร็งตายยิงตัวตายเยอะแยะจะว่าเราคิดถูกยังไงเล่าอาตมาเอามันพอดีเถอะเราเกิดมาในชีวิตนี่คือของเขาดิของเขาเปรียบประหนึ่งมาเหมือนเราไปซื้อน้ำตาลในตลาดก็กิโลหนึ่งเท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่ง20 บาทอย่างนี้เขาเปิดตักมาให้ฉันไม่เอาไอ้ฉันตักเอาเองฉันน่ะดีไม่เงินเราก็เป็นคนไปเอาเองเราก็ไม่เป็นคนซื้อน้ำตาลเขาเท่านั้นแหละไม่พอใจของเราอย่างนั้นก็เขาขายอย่างนั้นก็ให้เขาอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ไม่มีเรื่องอะไรนี่มันคิดพอดีลองดูจีถ้าไม่สบายใจเมื่อไรมันเกินพอดีทั้งนั้นนะบางทีมันก็น้อยไปบางทีมันก็มากไปถ้าพอดีแล้วมันพออักษรพอมันพ้นขึ้นมาเลยถ้าพอดีเห็นไหมอย่างเราทำงานเราขัดกระโถนขัดจานหนึ่งทำให้มันสะอาดเอาละพอแล้วสบายไหมล่ะถ้ามันสกปรกอยู่ยังไม่สะอาดมันยังไม่พอมันก็ยังไม่เสร็จก็ขัดแค่นั้นแหละเรียกว่าคนไม่พอถ้าคนพอแล้วสบายเอาละพอแล้วสบายไม่ห่วงแล้วนี่คือคนพออย่างเงี้ยมันพอดีเคยคิดไหมอย่างนั้นไอ้ความรู้ของฝากกรรมฐานมันไปอย่างนั้นมันไม่วิ่งขึ้นไปสูงหรอกก็เราเหมือนกันน่ะพวกข้าราชการเนาะก็เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นเด็กก็ไม่สบายใจอาศัยคนอื่นก็ลำบากนะก็เนี่ยบนลำบากโดยปรารถนาไปก่อนตัวตายไปวิ่งหาเส้นหาสายเนี่ยได้เป็นใหญ่เป็นโตเมื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็นึกว่าเออดีแล้วดีชั่วคณะมันได้มาเท่านั้นแหละนะกลัวมันจะหล่นลงแล้วมันขึ้นสูงแล้วนี่ระวังอีกแล้วถูกเราไปเกาะเขาก็ไม่สบายถ้าเราโตมาแล้วถูกเขาเกาะเราสิเอาสิเดี๋ยวดูสิถูกหามาตรงนั้นแก้ให้ผมด้วยนะมันไปทำผิดๆมามันใหม่เราแก้ทำยังไงล่ะถ้าไม่แก้ให้ก็ลูกผิดเอะจำเป็นก็เซ็นตู้มเสียหายหมดก็ได้เห็นไหมเพราะมันเป็นลูกผิดแน่นี่มันโตไอ้ความลำบากเหตุของความโตขึ้นมาอาตมาถึงว่าเอามันพอสมควรมันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นสบายดีให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันจะไม่โตกว่ามันเล็กลงไปดิรดน้ำทุกวันต้นดอกไม้มันจะตายก็ให้มันตายซะทีให้ปุ๋ยมันให้น้ำมันอยู่ทุกวันนี่เราพยายามอยู่เนี่ยเอาแค่นั้นก็ดีแล้วมั้งมันจะโตเองมันนะมั้งคนเรามันคิดไม่ค่อยถูกนี่ว่ายังไงเอาสิว่ายังไงมั้ยเดี๋ยวเย็นๆเนี่ยก็ขึ้นรถไฟกลับแล้วเนี่ยใครมีอะไรไหมเอาสิในมาพบกับพระน่ะดีมันเป็นมงคลน่ะถ้าเราได้อารมณ์ดีไม่ต้องอยู่หอประสาทอยู่ร่มไม้ก็สบายนั่งอยู่ตามยินตามยานี่ก็สบายถ้าใจเดือดร้อนน่ะให้นอนในฟูกนิ่มๆมันร้อนอยู่ข้างในมันกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยมันไม่สบายหรอกนอกจากใจมันสบายเนี่ยอื่นมันไม่สบายยุ่งไหมนายโยมเกิดมาเป็นมนุษย์มันยุ่งไหมฮะยุ่งไหมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโลกไปตรงไหนมันก็เป็นอย่างนี้สบายชั่ววินาทีเนี่ยโลกเป็นอย่างนี้อาตมากำลังเทศให้ลูกศิษย์ฟังอยู่นั่นทำงานด้วยกันก็ไม่ค่อยสบาย
2: อยู่คนเดียวก็กลัวผีอยู่มากคนก็ทะเลาะกันจะไปตรงไหนมันจะสบายแล้วเอาดูสิไปคนเดียวสบายกลัวผีอีกแล้วแต่อยู่มากคนก็ทะเลาะกันมันจะทำยังไงมันถึงจะถูกอะไม่ถูกเราถ้าเราคิดไม่ถูกมันก็ไม่ถูกอยู่นั่นแหละไอ้ความสบายนี่ติดตรงไหนมันอยู่ที่ความถูกต้องเป็นสัจธรรมอะไรสิ่งที่มันหายไปก็ให้มันเอาไม่ได้ก็ให้มันหายไปดิจะร้องไห้มันทำไมล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นมาให้เรามันจะเกิดขึ้นมาได้มันควรจะได้ก็ให้มันเกิดขึ้นมาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะหายมันจะให้มันหายจะไปห้ามมันมากมายที่ก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเราต้องรับสิรับธรรมะพระพุทธเจ้าสิรับเหตุการณ์ทั้งหลายอย่าไปหนีเหตุการณ์นี่มันเหตุการณ์เกิดขึ้นมาต้องรู้จักเหตุการณ์มันต้องรับอันนี้คนเราไม่เคยรับธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกไม่ยอมรับไม่ยอมรับอาตมาเคยเห็นว่าไปเทศหน้าศพที่ไหนที่ไหนก็เทศให้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอนโยมก็ฟังไปบ้างง่วงนอนไปบ้างหาวนอนไปบ้างไม่ได้เข้าใจในธรรมะอีกศพอื่นมาตายอีกร้องไห้อีกแล้วเพราะอะไรโทษไม่ฟังธรรมะไม่ยอมรับธรรมะถ้ายอมรับธรรมะเออตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วมันยังก็ยอมรับธรรมะถ้ารู้จักแล้วก็เอาสิเป็นไข้มันก็กินอยู่กินยากันสมควรแล้วยังไงที่หายไปก็หายไปดิที่ตายไปก็ตายไปดิเกิดมาก็เกิดมาดิก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรายอมรับเหตุการณ์อย่างนั้นมันก็สบายแต่นะนี่เราไม่ยอมรับธรรมะของท่านเอาใจใจเราท่าเดียวเท่านั้นแหละอาตมาบอกว่าถ้าป่วยไปโรงพยาบาลต้องตั้งใจว่าหายก็เอาไม่หายก็เอาสบายถ้าหายจึงเอาไม่หายไม่เอาเราทุกข์เลยทุกข์ลองร้องไห้เลยมันทุกข์ร้องไห้ต้องตั้งใจต้องตั้งใจหายก็เอาไม่หายก็เอาแต่ว่ามันต้องไปเข้าข้างหายนั่นแหละในใจมันนะข้างไม่หายมันก็ไม่เข้าหรอกแต่ว่ามันถูกนี่ไม่หายก็ต้องเอาสิหายก็ต้องเอาสิยอมรับทั้งสองอย่างเต็มบริบูรณ์หายก็ดีไม่หายก็ดีสบายเราอยู่อย่างเก่าแล้วไม่มีความแจ้งไอ้คนลำไปเข้าข้างตัวใช่ไม่ยอมรับธรรมะกับพุทธเจ้าของเราเคยเห็นอย่างนั้นญาติพี่น้องเคยเสียเคยหายไปของรักของชอบใจเคยเสียเคยหายไปพระประเทศนี่ฟังอยู่ทุกเวลาเมื่อมันหายไปร้องไห้เหมือนนั้นร้องไห้จะได้จะได้อยู่นั่นแต่ทางประเทศที่ฟังกันนั่นแหละเราก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นจะได้ทำไมไม่พิจารณากันร้องไห้ทำไมไม่ใจสบายคือไม่ยอมรับไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาคิดแต่ว่าอยากให้อยู่อย่างเดียวไม่อยากให้ไปที่ไหนโยมคนหนึ่งแม่ตายร้องไห้อาตมาไปเห็นมาฟังธรรมโยมร้องไห้ทำไมใช่นี่ของโยมไม่พอหรือแม่นะพ่อเรื่องไม่พอใจอะไรไหมท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กๆหาเงินหาทองให้เราสร้างบ้านให้เราอย่างนี้ลำบากลำบนท่านตายไปก็ยังร้องไห้โยมไปเครียดไปแค้นอะไรกับพ่อแม่ของเราไม่พออะไรมั้ยนี่อยากจะเอามาใช้อีกเหรอหรือทำไงนี่อยากใจมาช่วยหาเงินอีกดูดีๆเดี๋ยวร้องไห้ทำไมให้คิดอาตมาว่ามันพอแล้วยอมรับแต่มันก็สบายถ้าถูกธรรมะเนี่ยมันสบายเลยโยมไม่มีอะไรแล้วต้องเตรียมตัวไปเต็มเนิ่นๆแค่หน่อยหนึ่งภาวนาไว้ด้วยไงฮะ
4: คนที่ใกล้จะถึงมรณภาพหรือว่าตายน
2: ะ
4: ที่ถ้าผมสมมติคนธรรมดาเนี่ยไม่มีสติไปเลยนะคะก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะดับจิตใช
2: ่
4: ไหมคะย
2: ัง
4: ครอบอยู่นั่นแหละนะคะท
2: ี
4: นี้สมมติก่อนที่จะเป็นถึงยังไม่ดับจิตนี่ฮะก็จิตใจก็ไปพวงถึงกรรมไม่ดีที่ทำเขาเห็นพ่อบอกกันบอกว่าถ้าเหตุการณ์นั้นแล้วพอดับจิตไปแล้วก็ไปสู่อบายภูมิมาถึง
2: นั่นแหละเกาะตรงนั้นแหละ
4: ทีนี้ก็แสดงว่าคนคนนั้นไม่ได้เตรียมก็ไม่สามารถที่จะเตรียมใจได
2: ้ใช่อ
4: ยู่ดีๆก็หมดสติไปเพราะว่าจิตมันนานแล้ว
2: ใช่
4: แล้วก็ประดับจิตไป
2: นั่นแหละ
4: ถ้าเผื่อสมมติว่าในขณะนั้นเขานึกถึงแต่กรรมดีที่ทำนะคะไม่ว่ายังไม่มีปัญหาที่ถ้าเผื่อสมมติว่าเราจะไปรู้ได้ไงเขานึกถึงกรรมดีที่ทำชั่ว
2: ถ้าคนหมดปัญหาแล้วมันจะมีสติทำไมมันจะไปเกาะอะไรล่ะ
4: ไม่ค่ะดับจิตที่ยังไม่ดับจิตแต่ว่าหมดในสติ
2: มันต้องพะวงระยมมันหลงอ่ะมันหลงติดนะโยมมันติดมันต้องรู้ตลอดการมันปล่อยวางตลอดที่ไม่หลง
4: มันไม่ได้ออกจากร่าง
2: ใช่ไม่อย่างนั้นมันไม่ออกไปไหนหรอกโยมมันไม่เป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นหรอกมันมีความรู้สึกยังไงอยู่เรารู้จักความรู้สึกอย่างนั้นแต่ตัวนั้นนะมันยังอยู่
4: ทั้งกรรมทั้งหลายก็ยังอยู่ทั้งกรรม
2: ยังอยู่แต่ยังอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าอะไรก็ช่างมันเถอะนะอะไรก็ช่างมัน
5: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
6: จะอธิบายธรรมะให้ท่านนักบุญทั้งหลายฟังวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสอย่างยิ่งในบรรดาวันทั้งหลายที่ผ่านมาที่สุดวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสเต็มที่นับแต่เริ่มออกเดินทางมาเป็นโอกาสในการแสวงบุญตลอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้คำว่าบุญท่านทั้งหลายคงพอทราบได้เป็นสิ่งที่โลกต้องการทั้งคนและสัตว์ตลอดมาไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนความนิยมอย่างอื่นสิ่งอื่นทั้งหลายนั้นมีการนิยมเป็นยุคเป็นคราวแล้วเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆส่วนความนิยมในคำว่าบุญนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดมีความมุ่งหวังกันตลอดมาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความรู้สึกยังมีอยู่ภายในตัวของบุคคลและสัตว์นั้นๆแต่ควรทราบตามภาษาไทยของเราที่แยกออกไปจากบุญก็ซึ่งก็เป็นภาษาไทยคำหนึ่งแล้วเพื่อทราบความหมายในคำว่าบุญนี้ให้ชัดเจนสมกับว่าเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรคำว่าบุญนี้จึงหมายถึงความสุขโดยตรงจะเป็นความสุขทางกายหรือทางใจเป็นเรื่องที่โลกเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันไม่มีวันจืดจางเปลี่ยนแปลงในความปรารถนาซึ่งความสุขนี่เป็นสิ่งที่โลกต้องการเสมอมาความสุขทางกายอย่างหนึ่งความสุขทางใจอย่างหนึ่งรวมแล้วมีสองกายสบายเราก็อยู่สงบใจสบายเราก็อยู่เป็นสุขนั่นเอง เหตุที่ให้เกิดเป็นความสุขขึ้นมาทางกายทางใจต้องมีการขวนขวายมีการระมัดระวังรักษาอย่าให้เป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายความสุขทั้งสองประเภทนี้ได้ที่ท่านนักบุญทั้งหลายอุตส่าห์สละเวลาหน้าที่การงานและทรัพย์สมบัติมากน้อยด้วยใจจริงของตนมาสู่สถานที่นี้ก็ดีหรือในการบำเพ็ญบุญทั่วๆไปก็ดีชื่อว่าเป็นต้นเหตุแห่งการแสวงหาบุญคือความสุขอย่างแท้จริงถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนมาแล้วนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีเป็นทางที่ชุ่มเย็นแก่จิตใจของเราบุญนี้ได้มากน้อยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นได้มากเท่าไรก็ไม่เหลือเฟือเหมือนอย่างอื่นๆไม่เฟ้อเป็นสิ่งที่สัตว์โลกปรารถนาโดยทั่วกันแม้ที่สุดท่านพูดถึงวิมุตตินิพพานก็ยังต้องมีธรรมชาติอันหนึ่งที่โลกทั้งหลายพอทราบกันในทางสมมุติว่าปรมังสุขขังท่านยังมีความสุขอันเยี่ยมอันอย่างยิ่งอีกด้วยภายในจิตใจของท่านฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าบุญคือสิ่งที่โลกต้องการเราผู้หนึ่งในนามของโลกทั่วไปเราจึงพยายามทำความสนใจและขวนขวายในทางบุญให้เกิดขึ้นคนไม่มีบุญสัตว์ไม่มีบุญเป็นบุคคลและสัตว์ที่อาถรรพ์มากเกิดมากับโลกเขาแม้วันคืนปีเดือนยังคงเส้นคงวาอยู่ตามธรรมดาก็ตามผมรู้สึกว่าวันคืนปีเดือนนั้นยืดเยื้อมากอยากให้มืดให้แจ้งเสียโดยเร็วเพราะทนต่อความทุกข์ความทรมานนั้นไม่ได้นี่คือขาดบุญคือความสุขมีแต่ความทุกข์ทรมานทางกายทางใจบีบบังคับอยู่ตลอดมาวันคืนปีเดือนจึงเป็นเหมือนกับยืดยาวเอาเป็นเหลือประมาณโลกก็กลายเป็นโลกแค่ถ้าลงทุกข์เดินเข้ามาบีบคั้นร่างกายและจิตใจของคนและสัตว์รายใดก็ต่างอะไรอะไรก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่เป็นที่เจริญใจทั้งนั้นโลกก็แคบเข้ามาแต่วันคืนปีเดือนรู้สึกว่ายืดยาวมากมายชีวิตนี้ก็รู้สึกว่ายืดยาวในขณะนั้นความสนใจที่ตนอยากให้พ้นจากทุกข์ที่กำลังเหยียบย่ำทำลายตัวของเราอยู่นั้นคืออยากตายไปเสียในขณะนี้เพื่อจะได้พ้นจากทุกข์ที่กำลังบีบบังคับอยู่แล้วนี้ไปเสียนี่ต้องทำให้จิตทั้งเราคิดได้ต่างๆเพราะอำนาจของทุกข์นี้เป็นของที่รุนแรงมากโลกทั้งหลายจึงไม่ปรารถนากันแม้แต่สัตว์ก็ปวดไม่ว่าแต่มนุษย์เราเลยการสร้างเครื่องป้องกันทุกข์จึงมีหลักวิชามีอุบายวิธีที่จะสร้างให้ถูกต้องดีงามโดยไม่ได้สร้างความทุกข์ให้ตัวเองแล้วผลทุกข์ให้คนอื่นคือไม่เหยียบย่ำทำลายคนอื่นเพื่อการสร้างความสุขให้ตนเองอันเป็นทางที่ผิดพระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศสอนธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัคขาโตภควตาธรรมโมแปลว่าคำสั่งสอนอันเป็น ครื่องชี้แนวทางเดินของชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตแก่บรรดาสัตว์นั้นพระองค์ท่านได้ตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกประการแล้วไม่มีส่วนบกพร่องมีเป็นทางเดินอันราบรื่นสม่ำเสมอและชุ่มเย็นแก่ผู้ดำเนินคือประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระองค์ท่านทรงประกาศสอนไว้ดังเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญและปฏิบัติตามสวคาตธรรมนั้นตลอดมาเห็นกฐินทานที่เราได้บำเพ็ญมาเป็นประจำจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นการดำเนินตามหลักสวคาตธรรมที่พระองค์เจ้าสอนไว้แล้วทั้งนั้นนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีเป็นทางชุ่มเย็นทั้งผู้ที่ให้ทานทั้งผู้ได้รับทานจากเราผู้ทั่วไปก็ว่าทั้งผู้ให้ผู้สงเคราะห์ทั้งผู้รับการสงเคราะห์เราจะสงเคราะห์มนุษย์ด้วยกันก็ตามสงเคราะห์หรือให้ทานแก่สัตว์ก็ตามสัตว์ก็ไม่เป็นภัยเราก็ไม่เป็นโทษต่างคนต่างมีความสุขเราได้รับความสุขเพราะการสงเคราะห์ผู้อื่นในทางน้ำใจด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในจิตใจว่าตนมีวาสนาพอจะให้คนอื่นหรือสัตว์อื่นได้อาศัยความร่มเย็นจากตนสัตว์หรือคนก็ตามรายที่ได้รับความการสงเคราะห์จากเราก็มีความดีอกดีใจตนได้มีเท่าที่ตนได้รับความสุขมันจากท่านผู้นั้นผู้นั้นได้สงเคราะห์มีจำเมื่อมากน้อยเพียงไรก็ต้องระลึกกันเป็นธรรมดาจะลืมเสียไม่ได้นี่ที่เรียกว่าเป็นทางที่ให้ความร่มรื่นทั้งสองฝ่ายจะเรียกว่าทานบารมีก็ได้ทานนี้เป็นความจำเป็นสำหรับโลกเราจะเว้นทานนี้เสียไม่ได้เพราะเป็นพื้นแห่งชีวิตความเกี่ยวเนื่องระหว่างกันและกันกว้างแคบไม่มีประมาณต้องอาศัยทานเป็นเครื่องเชื่อมโยงถึงกันถ้าไม่มีทานแล้วโลกนี้ต้องแตกทานจึงเป็นเหมือนกับความมั่นคงหรือสิ่งมั่นคงในการก่อสร้างจะเป็นสร้างบ้านสร้างเรือนก็ตามไม่มีสิ่งมั่นคงเป็นหลักยึดไว้แล้วบ้านเรือนนั้นๆเขาย่อมไม่แน่นหนามั่นคงโลกจะเป็นจะมีความปึกแผ่นแน่นหนาเพียงไรต้องอาศัยการสงเคราะห์ซึ่งออกจากความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจกันเป็นรากฐานสำคัญสิ่งที่จะนำมาสงเคราะห์ก็ย่อมเป็นไปเองเพราะใจเป็นผู้บงการทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติต่อกันโดยไม่นิยมว่าเป็นนักบวชและฆราวาสตลอดสัตว์ทั้งหลายย่อมมีต่อกันอยู่เสมอแต่ไม่ให้ชื่อไม่ได้ให้ชื่อว่าเขาให้ทานกันเฉยๆแปลแล้วก็แปลว่าการให้นั่นแหละทานะแปลว่าให้มีพูดให้ฟังให้เราถ้าคนอย่างชัดๆก็คือแปลว่าให้นั่นเองจะให้ด้วยวัตถุให้ด้วยการอบรมสั่งสอนให้ด้วยวิธีใดก็ตามเพื่อความรู้ความเข้าใจเพื่อผู้อื่นได้รับความสุขจากการให้ของตนเรียกว่าทานทั้งนั้นทานวัตถุคือให้ด้วยวัตถุสิ่งของให้ทางความรู้ความฉลาดคือให้การอบรมสั่งสอนให้อุบายแนวทางอะไรก็แล้วแต่จัดว่าทานทั้งนั้นทานจึงเป็นเรื่องใหญ่โตแต่จำโลกถ้าขาดทานเสียเมื่อใดโลกก็ตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่ได้แน่ที่สุดในครัวเรือนเดียวกันก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันมาก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของครอบครัวนั้นๆไม่มีนี้เป็นพื้นฐานจะเป็นมาไหมจะโลกหรือครอบครัวนั้นจะเป็นไปไม่ได้ นอกจากการกระทำของเราที่ได้บำเพ็ญลงไปด้วยวัตถุแต่ฐานเช่นนี้แล้วผลที่แสดงอยู่ในปัจจุบันในอนาคตย่อมเป็นไปเพราะอำนาจแห่งทานนี้โดยสม่ำเสมอทานแทนที่จะให้คนอื่นไปเสียจนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือติดตัวแต่ผลแห่งทานย่อม

ับใจเราจะจำได้ก็ตามจำไม่ได้ก็ตามไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามนิสัยคนที่มีทานประจำใจย่อมเป็นนิสมีย่อมเป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางไม่คับแคบติดตันไม่ตระหนี่เหนียวแน่นอัธยาศัยหรือนิสัยเช่นนี้แม้จะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ตามนิสัยนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอยู่กับใจถึงร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามแต่จิตใจนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนิสัยเดิมของตนนี่คือสมบัติภายในที่เกิดขึ้นมาจากการให้ทานเพราะการที่เราจะให้ทานได้แต่ละอย่างละอย่างตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยจนมากก็ต้องออกจากใจใจที่เคยสังสมคุณธรรมประเภทนี้ใครอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วย่อมมีกำลังจนกลายเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางแม้จะอดอยากขาดแคลนไปถึงที่จำเป็นจริงๆก็พอเป็นไปได้หากมีผู้ช่วยหากมีผู้อุดหนุนหากมีผู้เห็นใจหากมีผู้เมตตาอยู่นั่นแหละเพราะเชื่อเดิมของเรามีอยู่ภายในใจจะเกิดในชาติใดพบใดอำนาจแห่งทานบารมีนี้ย่อมเป็นการส่งเสริมไม่ให้อดอยากขาดแคลนและนอกนั้นยังเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจแห่งทานนี้ด้วยอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลภาวนาเป็นลำดับฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายจึงสอนแล้วสอนเล่าให้โลกทั้งหลายได้ประพฤติตนไม่ทำประเภทนี้เป็นพื้นฐานจากนั้นก็สอนทั้งเรื่องศีลเรื่องภาวนาไปเป็นลำดับในข้อที่ว่าเป็นนิสัยอยู่ภายในจิตเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอนี้เราจะเห็นตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าของเราในคราวเป็นพระเวสสันดรได้ทรงให้ทานเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนชาวเมืองเขาไม่พอใจถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าขับไล่พระองค์ออกจากเมืองจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียหัวบ้านเมืองจะล่มจมเพราะพระองค์เป็นผู้หนักในการให้ทานตามพระอัธยาศัยที่เคยเป็นมาอย่างนั้นพระองค์ไม่ขัดข้องเขาขับไปที่ไหนก็ไปยอมไปตามคำที่เขาขับไล่สายส่งให้พระองค์ไปแต่ไม่ทรงลดละในการให้ทานตามพระอัธยาศัยและนิสัยของพระองค์ที่เคยบำเพ็ญมาดั้งเดิมแม้จะไปอยู่ในป่าไม่มีสิ่งใดบริจาคทานเหมือนอย่างแต่ก่อนก็ตามมีเพียงกัณหาชาลีเท่านั้นก็ยกให้ทานแก่พราหมณ์ไปเพราะมีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะให้ทานมีเพียงสองกัณหาชาลีเท่านั้นก็ให้ทานไปอย่างไม่อะไรเสียดายนี่ก็เหลือแต่ท่านางมัคคีเทพนิมิตบันดาลเป็นพราหมณ์ทูลขอนางมัคคีอีกก็ทรงให้อย่างพอพระทัยอีกเช่นเดียวกันเพราะมีเท่านั้นไม่มีอะไรจะให้ทานสมบัติเงินทองอะไรไม่มีเพราะถูกเขาขับหนีไปจากบ้านจากเมืองไปอยู่ในป่าจะมีอะไรเพียงอัตภาพร่างกายจะเป็นไปกับอาหารวันหนึ่งวันหนึ่งก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วหัวผวกหัวมันเท่านั้นอดบ้างอิ่มบ้างเราคิดดูก็น่าสลดสังเวช

0: กษัตริย์ทั้งองค์สละออกจากตำแหน่งเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนขอทานขึ้นมาทันทีทันใดจะว่าเป็นคนขอทานก็ไม่ทราบว่าพระองค์ไปขอทานที่ไหนเป็นคนอนาถาเราดีๆนี่เองนะเสวยหัวเผือกหัวมันตามป่าตามนี้จะได้ความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนแม้จะนั่งท่าไทยที่เต็มเปี่ยมด้วยการให้ทานการเสียสละยังไม่ปรากฏว่าบกพร่องที่ตรงไหนใครจะขออะไรพระองค์ประทานให้ทั้งนั้นขอลูกให้ลูกขอเมียให้เมียหรือใครจะมาขอพระเนตรหรือดวงหัตถ์ไทยพระองค์ก็ไม่ทรงอะไรพร้อมที่จะยกให้อยู่เสมอนี่ก็เพราะอำนาจแห่งความเสียสละที่เคยเป็นมาภายในพระทัยของพระองค์นั่นเองจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาผมถอนไม่ขึ้นยอมปฏิบัติตามที่เขาตำหนิทุกอย่างเขาให้อยู่ก็อยู่เขาให้หนีให้ไปไหนก็ไปแต่การให้ทานนี้ไม่ยอมลดละไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมปฏิบัติตามใครปฏิบัติตามพระเวสสันดรพระองค์เดียวเท่านั้นว่าเป็นนักคือนักให้ทานนี่คือความฝังมาแล้วดั้งเดิมจึงได้ยกทานขึ้นเป็นหลักสำคัญในหลักศาสนามีทานเป็นฐานสำคัญรวมแล้วคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการให้ทานนี้ก็สำเร็จขึ้นเต็มอยู่มีความสุขความเจริญได้ก็เพราะอำนาจแห่งบุญการรักษาศีลก็เพื่อบุญคือความสุขการให้ทานก็เพื่อบุญคือความสุขการเจริญภาวนาก็เพื่อบุญคือความสุขซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายต้องการตลอดมาดังนั้นเป็นขออนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักใจบุญในอุตส่าห์บำเพ็ญตลอดมาไม่หยุดยั้งนักยังหวังมีความอบอุ่นในใจว่าท่านทั้งหลายยังไงก็กระโดดละอันนี้ไม่น่าดูงามความดีจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับไปจนชีวิตหาไม่เพราะนี้เป็นรากฐานของจิตใจอย่างแท้จริงที่จะพาเราอยู่เราไปเป็นมีความสุขความเจริญเพราะอำนาจแห่งการสร้างความดีใส่ตัวเองมีเรียกว่าการรักษาตัวเองด้วยความปลอดภัยเพื่ออนาคตชาติภพนั้นในปัจจุบันนี้เรามีชาติมีภพอดีตต้องเคยเป็นผู้เคยมีชาติมีภพมาแล้วและอนาคตการข้างหน้าที่จะผ่านมาชีวิตนี้จะผ่านไปก็เพื่ออนาคตการท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารในภพในชาติของเราต้องมีด้วยกันทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นความดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยเกาะเกี่ยวหรือเป็นที่พึ่งของตนในภพชาตินั้นนั้นต้องเป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับชีวิตของตนชีวิตมีอยู่หาความสุขไม่ได้ก็เป็นโมฆะไม่มีคุณค่าอันใดกับชีวิตนั้นๆเราไม่ต้องการเป็นผู้หมดคุณค่าในชีวิตโดยไม่มีความสุขเครื่องอาศัยเลยแต่เราเป็นผู้หวังคุณค่าแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสมหวังดังนั้นเราจึงสร้างคุณงามความดีไว้เพื่อตนนี่เป็นทางที่ถูกเป็นความคิดชอบเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือต้านทานสิ่งที่ไม่ดีอันจะเป็นเหตุทำลายแก่ตนด้วยการสร้างคุณงามความดีจะยากบ้างลำบากบ้างให้เราถือว่าเป็นงานสร้างตัวเองคือสร้างตัวเองให้ดีสร้างตัวเองให้มีความสุขความเจริญสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงสร้างความอบอุ่นให้จิตใจไม่เป็นความเสียหายในความลำบากที่เราสร้างตนเองด้วยการทำดี เวลาจำเป็นจิตใจจะไม่คิดอะไรมากไปกว่าคิดหาที่พึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องคิดตัวกันทุกคนเมื่อถึงคราวจนกรอบมาแล้วเวลาไม่ร้อนเครื่องป้องกันแดดก็ไม่จำเป็นเวลายังไม่หนาวเครื่องป้องกันหนาวก็ไม่จำเป็นเวลาไม่หิวกระหายอาหารร้านค้าที่เราเคยอาศัยมาก็ไม่จำเป็นแต่เมื่อเกิดความจำเป็นดังที่กล่าวมานี้จิตต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันทันทีพอร้อนปรากฏขึ้นต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันหนาวเกิดขึ้นจิตก็ต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันความหิวกระหายเกิดขึ้นต้องคิดถึงอาหารหรือพูดง่ายๆเอาอย่างนั้นเวลาความจนกรอบจนมุมของชีวิตจิตใจจะเข้ามาถึงจริงๆเราจะรู้ถึงอะไรนี่เป็นหลักสำคัญต้องระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสร้างมามากน้อยว่ามีเพียงไรหรือไม่มีนั่นเป็นจุดสำคัญเป็นเวลาสำคัญมากสำหรับเราเพราะทุกรูปทุกนามจะต้องถึงความจำเป็นเช่นนั้นด้วยกันเราจึงได้พยายามสร้างเพื่อตัวเองไม่เสียแต่บัดนี้จิตใจที่เคยชินต่อสิ่งใดย่อมระลึกถึงสิ่งนั้นทันทีจิตใจที่เคยสร้างแต่บาปแต่กรรมเวลาจนกรอบจนมุมคิดหาทางดีไม่มีเพราะตนไม่สร้างไว้จิตประวัติไปถึงแต่บาปแต่กรรมตาแล้วก็เป็นไฟไปทีเดียวนรกอเวจีจะมีหรือไม่มีมันก็เห็นเป็นไฟอยู่กับผู้นั้นเพราะผลที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากตนผู้ทำจะว่านรกอเวจีเป็นผู้มาให้โทษใส่กรรมก็ไม่ได้ความให้โทษให้คุณเป็นเรื่องของเราเป็นผู้สร้างขึ้นเองเราเกิดมาไม่ได้ตั้งใจจะมาสร้างหานตนเองหรือทำลายตนเองด้วยการทำทั่วช้าละมุกอันเป็นไฟเผาตัวแต่เราต้องการมาส่งเสริมตนเองเราจึงต้องสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยเวลาจำเป็นจำใจจิตต้องเกาะจริงๆพอเราถึงบุญครับใจยิ้มแย้มแจ่มใสอบอุ่นแล้วเพราะเราเคยสร้างไว้จนติดจิตติดใจหรือเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นเพราะเราสร้างอยู่ทุกวันทุกคืนเป็นความเคยชินกับใจนี่เป็นความอบอุ่นแม้ร่างกายจะแตกสลายไปก็เป็นธรรมดาของธาตุของขันเราจะต้านทานไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นคติธรรมดาอันเป็นเรื่องใหญ่โตมากไม่มีใครสามารถจะต้านทานก้านกลางไว้ได้ต้องปล่อยแต่ตามสภาพของเขาแต่สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอันไม่มีใครจะมาแย่งชิงเอาได้นั่นคือบุญอันเป็นความสุขเครื่องอบอุ่นจิตใจที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างบุญเวลานี้เรากำลังสร้างบุญสร้างเครื่องระลึกสร้างเครื่องเกาะเครื่องยึดแก่จิตใจจะถึงคราวจนกรอบไม่จนกรอบไม่สำคัญและลึกเมื่อไรมีความเย็นอกเย็นใจหรืออบอุ่นภายในใจเสมอไปยิ่งถึงคราวจวนตัวมาแล้วก็ยิ่งจะเห็นความสำคัญของใจที่ได้สร้างความดีไว้เพื่อตนเองมากน้อยเพียงไรเราไม่ประมาทธรรมนาคนฉลาดย่อมคิดเพื่อตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตเสมอหมดถึงคราวจำเป็นก็ไปอย่างแบบสุขะโตคือไปดีมีความสุขความสบายพบใดชาติใดที่จะเป็นสมบัติของตนก็ล้วนแต่เป็นของดีๆทั้งนั้นเพราะตนสร้างแต่ความดีไว้ผลต้องเป็นดีทั้งนั้นนี่เป็นทางดำเนินของนักปราชญ์ที่เคยดำเนินได้รับความดีและความปลอดภัยจนกระทั่งผ่านพ้นถึงวิมุตติผ่านมาแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของเราไม่เคยโกหกพวกลมแก่สัตว์โลกแม้คำเดียวประโยคเดียวตรัสคำใดออกมาเป็นคำที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นคำที่ถูกต้องดีงามสมควรที่สัตว์โลกจะประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลเป็นที่พึงพอใจได้ทุกบททุกบาทแห่งคำที่ทรงแสดงจึงเป็นธรรมที่ถูกเนื้อต้องใจเป็นธรรมที่ไว้ใจได้ไม่มีคำใดที่จะเป็นคำแสดงหูแสดงใจ และเกิดเป็นภัยเป็นเวรแก่บรรดาสัตว์ที่ปฏิบัติตามพระองค์ท่านนอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ตนผู้ดำเนินเท่านั้นไม่มีทางอื่นใดจะเป็นภัยเราเองยังมีทางโกหกตนได้ไม่ต้องว่าคนอื่นจะมาโกหกเราตัวเราเองยังสามารถโกหกคนได้ต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าไม่มีเลยจะโกหกสัตว์โลกจึงเป็นที่แน่ใจยิ่งกว่าเราแน่ใจในตัวของเราซึ่งเป็นนักโกหกตนเองอยู่คำว่าโกหกตนเองหมายถึงอะไรยกตัวอย่างใกล้ๆว่าจะทำสิ่งนั้นก็หาเรื่องมาโกหกเดี๋ยวทำนั่นซะก่อนแล้วไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นท่านทำสิ่งนั้นแน่ไม่ทำเสียหรือเวลาเคยสวดมนต์ไหว้พระหรือระลึกอย่างอื่นแล้วต้องได้คิดหน้าที่การงานเรื่องอะไรอะไรคิดต้าทั้งนั้นพอแต่พอระลึกมาถึงเวลาจะหลับนอนจะไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ละวันตัวขาดนักพนีเพราะวันนี้รู้สึกว่าเครียดกับงานมาจะเป็นแย่แล้วแล้ววันหลังค่อยเอาเถอะนี่คือการโกหกตัวเองแล้วก็ล้มถอยถูกประถูกที่หมอนตื่นขึ้นมาโอ้โหวันนี้เอาแย่ซะแล้วไม่ได้สวดมนต์เลยเอาวันหลังเอาใหม่นะวันหลังโกหกอีกนี่เราเคยโกหกอาจารย์เคยถูกตัวเองโกหกตัวเองมาแล้วยกเอาเรื่องตัวเองเนี่ยแต่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงไม่เป็นแบบอาจารย์นี่จะแสดงเรื่องความโง่ของตัวเองเรื่องความโกหกตัวเองให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อได้นำไปพิจารณาว่าอาจมีเช่นเดียวกันนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยส่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้มาโกหกโลกแบบที่เราโกหกเราและโกหกคนอื่นอย่างนี้จึงเป็นที่แน่ใจสำหรับสุขาภัตตาสมนามที่ประกาศไม่ชอบแล้วสมจริงจะไม่เช่นนั้นจะไม่คงเช่นคงมาถึงขนาดนี้ในบรรดาพระโอวาทคำสั่งสอนของพระองค์จะต้องสลายไปนานแล้วเพราะไม่มีใครนับถือทรงสั่งสอนอย่างนี้กลับเป็นไปอย่างนั้นทรงสั่งสอนอย่างนั้นกลับเป็นไปอย่างนี้ไม่ตรงตามความจริงคือเหตุกับผลไม่ลงรอยกันแต่นี่ลงทุกประโยคทุกบททุกบาทเป็นเรียกว่าสวขาตถะยุติวรปริสุทธังปริสุทธังกรรมจริยังประกาศเสสีบริสุทธิ์โดยบุญในการประกาศพรหมจรรย์แก่สัตว์โลกสรุปความลงในพระโอวาททั้งหมดก็เพื่อให้เป็นหลักวิชาในการรักษาตัวเราให้เป็นหลักวิชาแก่โลกเพื่อการรักษาตนนี่เป็นหลักใหญ่มากการปกครองตนการรักษาตนเป็นเรื่องใหญ่เราปกครองคนอื่นก็พอปกครองได้แต่การปกครองตนเองนี่สำคัญการสั่งสอนคนอื่นพอสั่งสอนได้แต่เวลาจะสั่งสอนตนเองหนึ่งไม่ยอมสั่งสอนพร้อมสั่งสอนแล้วไม่ยอมเชื่อทะเลถลายไปต่อหน้าต่อแจ๊ต่อตาตนนี่มีแยะมันเคยเป็นจึงเป็นเรื่องยากคือการปกครองหรือสั่งสอนตนเองพยายามคิดเน้นหนักลงในจุดนี้ให้มากเราจะเป็นคนดีมีหลักมีเกณฑ์มีข้อบังคับสำหรับตัวเองไม่คลาดเคลื่อนแล้วกลายเป็นคนดีขึ้นมาเป็นลำดับคำว่าการปกครองตนนั้นคือเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ตามปกติธรรมดาหน้าที่การงานความประพฤติต้องเป็นไปกับกายวาจาใจของเราเสมอเราทำอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่ตนและผู้อื่นเราทำอย่างไรจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองทำอย่างไรจึงจำเป็นผู้มีเหตุมีผลการทำแต่ละอย่างมีเหตุมีผลที่ถูกต้องดีงามสำหรับการกระทำของเราความประพฤติแต่ละอย่างมีเหตุผลไปพร้อมเป็นเครื่องรักษาตัวความคิดแต่ละอย่างทราบว่าเป็นความคิดที่หนักในทางดีหรือชั่วมากน้อยเพียงไรนำเหตุผลมาพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอนี่ชื่อว่าการรักษาตนเองจึงเป็นสิ่งที่ยากอยู่บ้างโดยมากเราชอบฝืนตนเองฝืนตนเองแล้วก็เรียกว่าทำลายตนเองอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ได้คิดว่าเป็นการทำลายตนเองนี่เป็นหลักสำคัญ พย์เงินทองมีมากน้อยถ้าเรารักษาตนเองปฏิบัติต่อตนเองไม่ถูกหนึ่งหมดไปสองกามาเป็นข้าศึกต่อเรามีสำคัญคำว่าหมดไปคือหมดไปโดยการจัดจ่ายไม่รู้จักประมาณเอาความอยากเป็นผู้เปิดประตูให้สมบัติไหลออกแล้วไม่มีวันติดเปิดอยู่เสมอเปิดเพื่อออกแต่ไม่ได้เปิดเพื่อนำเข้ามาโดยไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องทาให้ปิดให้เปิดให้จับหาใช้สอยมากน้อยมีความจำเป็นเพียงไรไม่ค่อยคำนึงนี่ก็เรียกว่าไม่รู้จักวิธีรักษาตนเหมือนกันสมบัติซึ่งเป็นของตนจึงกลายเป็นวิธีไม่รักษาไปด้วยและทำลายสมบัติสมบัตินั้นกลายเข้ามาทำลายตนอีกทีคือเมื่อจ่าไปด้วยความไม่มีเหตุผลจ่าผิดตั้งถูกตั้งตอบนานปนันไปคงมีแต่จ่าที่ผิดพลาดไปเรื่อยๆความเคยชินต่อนิสัยที่เคยเป็นเช่นนั้นก็กลับเข้ามาเป็นฝังใจของตนเองกลายเป็นคนไม่มีหลักแบบตรงชุดดูชุดไหนใจก็รั่วสมบัติก็ไหลไหลไปเรื่อยๆจนไม่มีที่ยับยั้งนั่นถ้ามีแอ่งเป็นที่เก็บตั้งจะมากเพียงไรก็ตามไหลไปหมดเมื่อหมดผลแล้วก็น้ำก็หมดจากคลองต่างๆถ้ามีแอ่งเป็นที่เก็บไว้บ้างก็พอได้ใช้หน้าแรงเช่นเขาทำขวนเป็นต้นสมบัติเงินทองมีได้หาได้แต่ถ้ามีที่เก็บไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องปิดเครื่องเปิดแล้วสมบัติมันก็ไหลเช่นเดียวกับน้ำแล้วยังไหลเราพัดเราไปอีกให้กลายเป็นคนเสียไปทำให้ลืมตัวทำให้ไม่ได้คิดคำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีเลยกลายเป็นนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้แก้ยากเราต้องพยายามแก้ไขนี่แหละวิธีรักษาตนเนี่ยมันยากอย่างนี้ปกครองตนยากคือบังคับสิ่งใดที่ไม่ดีถ้าอยากไปก็ตามก็ตามไม่ไปถ้าเหตุผลไม่พร้อมที่จะไปว่าควรไปแล้วจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างนั้นสิ่งใดไม่ควรจะทำก็ต้องบังคับผมไว้นี่เรียกว่าปกครองตนคือบังคับในสิ่งที่ไม่ควรเปิดทางให้ในสิ่งที่ควรนี่เป็นการลำบากเมื่อปกครองตนยากยากกว่าปกครองผู้อื่นเวลาเขาไม่ฟังคำบ้างก็โกรธให้เขาโมโหให้เขาแต่ตนไม่ฟังคำตนนี่ไม่เคยโกรธไม่เคยโมโหจึงไม่เห็นโทษของตนให้ย้อนมาพิจารณานี้วิธีปกครองตนนี่เราพูดถึงการปกครองทั่วๆไปและย้อนเข้ามาการปกครองจิตเกี่ยวกับธรรมะที่จะเอาคำดีใส่ใจนี้ก็เป็นเรื่องยากพอจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเข้าภายในใจโหรู้สึกมันอัดอั้นตันใจไม่อยากคิดพอเปิดทางให้วิ่งเลยไปเลยไม่ทราบถึงโลกไหนคิดบันยังคำไหนคือยังลุ่มไหนพอเอาพุทโธเข้าไปไม่ได้นึกพุทโธแล้วใจมันรู้สึกมันยังไงชอบคนเหมือนเอาพริกใส่เข้าไปในปากเผ็ดร้อนเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันแสลงมันอยากรับนี่เป็นวิธีที่ละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องปกครองจิตใจหรือรักษาใจให้มีคุณธรรมให้มีความดีเป็นเครื่องชุ่มชื่นหรืออบอุ่นภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจะลำบากมากเป็นก็ตามเราควรฝึกปรับปรุงใจของเราให้คุ้นกับธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นให้ใจได้รับความสงบเย็นถึงคราวจำเป็นจำใจมาคว้าปั๊บติดมือไปปั๊บสุขโตเป็นที่หวังได้งั้นใจก็อยู่ในปกครองตามปกติธรรมดาไม่ดื้อดึงไม่ฝ่าฝืนเหตุผลที่ตนเห็นว่าชอบแล้วจนใจยอมจำนนทุกอย่างจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องยอมเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรนี่ที่ว่าเราปกครองตนเราได้เป็นขั้นๆถ้ายิ่งปกครองได้อย่างแบบพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนั่นก็ยิ่งดีเยี่ยมปกครองจนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ทั้งๆจิตก่อนเคยมีกิเลสตัณหาอาสวะอยู่อย่างเต็มใจก่อกวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ร้อนอยู่เสมอๆเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ก่อกวนด้วยแย่แต่ชำระซักฟอกได้หมดด้วยอำนาจแห่งความเพียรพยายามกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่าวิมุตติพุทโธที่แท้จริงงดสิ่งที่เป็นเสี้ยนน้ำต่อจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมามีเรียกว่าเป็นการปกครองตนได้โดยสมบูรณ์ปรมังสุขขังไม่ต้องถามความสุขอันยอดเยี่ยมมีอยู่ที่ใจ ดวงหมดพยศโดยสิ้นเชิงนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจรจาขอทุกท่านได้นำปฏิบัติพิจารณาเพื่อปฏิบัติปกครองหรือรักษาตนเองโดยลำดับความสุขความเจริญจะเป็นสมบัติของทุกๆท่านโดยไม่ต้องสงสัยจึงขอยุติเพียงเท่านี้
1: คุณตาท่านมาเรื่องนกเวลานั่งนานๆเมื่อจะปวดมากเราจะดูยังไงจะแยกออกได้ยังไม่มีใจ
2: อันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับปัญญาด้วยกันนี่คือต้องขึ้นเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะ
1: อ๋อ
2: จะทำให้ได้อย่างนั้นดีก็ไม่ได้
1: ต้องรอไปก่อน
2: คือต้องปฏิบัติไปก็ได้เพราะมันความสะดับของมันแต่รูปของมันเองอย่างที่ผมว่ามันมีกำลังคือสติมันมีกำลังปัญญาเวลามันจะเข้าถึงกันแล้วมันแยกกันได้เองมันเกินจะทำงานก็ไม่ได้
1: ย
2: ัง
1: ไม่ไปออกก็จะมีทางของ
2: คือกำลังทางสติปัญญาเราเนี่ยมันเป็นเครื่องจะทำให้รู้ได้นะมันมีกำลังด้วยเพราะการเรียนขึ้น
1: ต้องรอ
2: ให
1: ้มีกำลัง
2: ต่อการรอนั่นก็คือปฏิบัติไปรอด้วยการปฏิบัติด้วยกันไม่ใช่รอหยุดเฉยๆไม่ทำแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาเพิ่มกันคือเราคำว่ารอนั่นคือเราพยายามเพิ่มกำลังให้เข้าแล้วมันจะไปขับนั่นได้ถึงอย่าง
1: การที่ทำสมาธิมากๆถึงถ้าไม่หลับไม่นอนง่วงมากๆไม่มีกำลังร่างกายเลยเยอะเพียมากจะได้ผลดีด้วยต้องคอยเตือนให้ไปจะม
2: ี
1: สองทางทำ
2: ก็ได้
1: ทำไปมีเวลาอะไรเป็นดีทำไปได้ด้วย
2: อันนี้ก็เป็น
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นนิสัยขึ้นหนึ่งถ้าอยากที่ว่านั้นเป็นนิสัยอีกขึ้นหนึ่งนั่นก็เราผลไปตามเรื่องของคุณนั่นคุณนี่ก็เราผลไปตามเรื่องคุณนี่จะมันต้อง
1: อย่างแบบไหนที่ได้เห็นดีกว่า
2: เพราะแบบพลอดอดทนน่ะเป็นแบบที่ทันแต่โดยมากอันแบบนี้มันเป็นแบบของพระนะที่มีหน้าที่อันเดียวแบบที่ไม่เคยสลับจะนอนแบบครั้งละเอาเป็นท่านไม่ได้เพราะว่างานการเรามีเราก็ต้องไปแบบแต่ว่าแบบพระก็ต้องแบบที่ท่านว่าเนี่ยแบบที่สองคือแบบหนึ่งแบบไม่ค่อยหลับก็นอนอดทนนี่เป็นแบบโดยมากพระของช้างแบบนี
1: ้นี่คือผลเร็วดีกว่า
2: อ๋อก็เลยเพราะความพยายามเสมอนั้นมากนิดหนึ่งเราหลบไปผลหินเนี่ยตั้งใจผลเลยไม่ตั้งใจผลเลยถูไปถูมาแต่มันกันนี้มันก็ไปได้เหมือนกันนะนั่นแหละนะ
1: คิดเร็วขึ้น
2: เออเร็วขึ้นเป็นอย่างนั้นนี่จังหวะมันที่จะมาได้นั่นเรื่องนี้ผมเคยทำได้ทั้งนั้นคือว่าเมื่อไหร่ทั้งนั้นพยายามตะเกียกตะการมันก็เหมือนกับรันวัดอย่างนี้กว่าจะไม่อยู่ไม่พอกว่ามันกว่าไม่กว่าถึงสี่ห้าแต่ใบนั่นก็ไปได้ด้วยเหมือนกันนะทั้งไปกว่าก็กว่าถึงสี่ห้ามันก็ออกเหมือนกันอย่างนี้ดีกว่านอนนี่ถึงไม่กว่าว่าถึงขั้นมันจะเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นความพอใจของมันความอดทนความภาคความเพียรมันก็เหมือนความของทำใจท่องผ่านไม่อยากให้หยุดไม่อยากพักนั่งนั่งมันเหมือนมันที่เราเพิ่มกำลังอะไรนี่มันเมื่อมันงอมก็อะไรมันทำเอามันก็เสร็จเรื่องนี่มันก็พายกระเจิดกระจายได้นะผลงานนั้นก็เสร็จได้อันนี้มันก็เหมือนกันผลงานถ้ามันไม่มีผลไม่มีเครื่องดึงดูดไม่ว่างานอะไรมันก็สำเร็จได้ยากนะมีกำลังใจสำคัญที่กำลังใจการทำงานทำงานเราจะพยายามจะอดทนมันอดไม่ได้คนเราทนไปไม่ไหวมันน่ะมันต้องถอยมันมีสิ่งที่ให้อดทนเหมือนอย่างเรารับที่เป็นเผ็ดนะแต่รสของความเผ็ดมันยังมีนะไม่ใช่ว่าชิมไทยจะไม่ขาดคิดก็ยอมรับว่าเผ็ดดีแต่ว่ามันต้องมีรสของมันอยู่นั่นแหละพอให้รับอยู่แต่งั้นเป็นเค็มเนี่ยมันก็มีรสของมันอะไรอะไรที่มันก็ไม่ได้มันเหมือนนั่น
1: มีความดี
2: มีทั้งความดีอันหนึ่งอันนี้ความเพียรก็เหมือนกันที่ว่าเกียรติกายนี่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เหมือนมันนะที่จะให้เกียรติกาย
1: ที
2: ่ที่
1: ผมถาม
2: เด็ก
1: เกียรติกายอยู่ที่การมีถือทุเรียนมากเกินไปก็ไม่ได้ขับหัว
2: ใช่
1: ินมันก็ง่วงขึ้น
2: อันนี้เราก็พักเหมือนกันนะถ้าเราจะรีบเหมือนกันในกินนะแต่ถ้ามันไม่อยากพักก็ต้องพักให้พักให้ก่อนพักนอนนะผมก็เป็นคืนไม่นอนทั้งกลางวันคืนไม่นอนเลยเอาทั้งวันกินเป็นคนมาทั้งวันนะทั้งคืนมันนั่งเลยคืนมันต้องยอมนอนไม่ไหวให้บังคับมันนอนพอเรารู้แล้วหลักทำตามประเดี๋ยวมันมาถึงได้ก็ไม่มากมาคุ้มกันมานอนไว้ก่อนบังคับบางท่านก็มันจะมือจะไปจับงานอย่างนั้นแหละมือมาถ้าว่าจิตที่มันจะไปยุ่งกับงานนั้นมันจะไปทำนะมันไม่สนจะให้เสร็จอะไรนอนมาบังคับออก
1: จิตจะตัวทันจะตกใ
2: จนะใช่มันก็ค่อนข้างกับกันนะคือถ้ามันจนถึงกับสมองถือแล้วก็มันถึงได้เลยก็ต้องเรียนแม่มันถือจริงไหมสมองไม่รับเลย
1: ไม่ร
2: ับจำมันไม่ได้เลยต้องนอนให้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสิ่งเรามันพิจารณามันมากกว่าเราก็รู้ของเราเหมือนกันเราต้องบังคับมีการทำกันแต่ถ้าจะทดสอบคนที่แบบว่าพอมันรู้สึกว่าถ้าเทียบมันก็สมองจะทื่อให้หยุดนอนแล้วมันจะไม่ขึ้นมันเพื่อทำมันก็จะนอนสักพักก่อนมันต้องไปไถ่ไว้ก่อนนะแล้วพอถึงระยะแล้วนะครับรู้ตัวมันเดินตรงนั้นใช่ไหมรู้ตัวเองเพราะแต่มันเป็นไม่ใครจะสอนไม่ใครจะบอกเดี๋ยวมันจะปัดเข้าใจอะไรแต่นี้ไม่เอาอย่างนั้นเอาเกิดเจอกันหน่อย
1: เก
2: ิ
1: ดท
2: ุ
1: กอย่าง
2: พอถึงระยะแล้วมันเองการเรียนไปเรื่อยๆการปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงท่านไหนทุกคนจะถ้าถังเงินขนาดไหนทุกคนจะพักให้มันก็เรื่องอะไรท่านเคยรับผิดชอบกันมาตั้งวันเกิดมันเรื่องอะไรมันก็รู้แต่ถ้าพอมันเราจะบอกพอมันรู้สึกได้แล้วพักได้นะเพราะว่างั้นโอ้ยมันจะไม่รู้สึกแบบมันรู้สึกจะก่อนเนี่ยรู้สึกจะพักซะก่อน
1: เลยพักเป
2: ็
1: นอย
2: ่
1: าง
2: พักเป็นอย่างคือเป็นที่ลายกันมากไม่เกิดยากมากไปเลยอันนี้เป็นที่ลายกันมาก
1: น่ารู้สึกดีคือแค่หักตันดี
2: นี่นี่ไม่ค่อยจะเอาแบบแผนว่าเอานี่ไปเลยเป็นแบบนี้เลยนะคือเราปฏิบัตินี่ก็มันเป็นที่หนึ่งจริงตอนที่ว่าศีลสมาธิปัญญามันขึ้นที่นี่ทั้งนั้นเพราะเวลาไปเจอในแบบนี้ไม่มีอะไรผิดเราจึงยอมแบบนี้เป็นแบบแปลงอย่างดีเยี่ยมเลยเราจะไม่เกิดนิสัยถ้าตัวนี้ยิ่งกับตั้งเหมือนอย่างบ้านกับแตนนี่เข้ากันมาสร้างเลย
1: เรื่องแตนนี่ค่ะท่านมาต้องมีความรู้ก่อนถึงแตนลงมือสร้างบ้าน
2: ใช่ใช่อันนี้แบบท่านจะสอนมาแล้วเช่นวิธีสอนวิธีภาวนาเนี่ยก็เป็นแตนเลยนะเช่นภาวนาอย่างนั้นท่านแนะแล้วก็เรียกว่าแตนนั่นน่ะถึงเราทำนั้นมันเป็นตัวที่ต้องเรียนมากมาย
1: เริ
2: ่
1: มตายไปก็
2: บอกพอมีแล้วก็พอมีเป็นขึ้นมาก็ถามท่านอีกก็อธิบายต่ออีกพอมีเป็นขึ้นมาเป็นยังทำไมเหมือนท่านต้องถามปัญหาอะไรอย่างนี้อธิบายต่ออีกเพิ่มไปอีกท่านกับอธิบายอีกมันก็แบบนั้นแหละเรื่อยอธิบายเราก็อ่านตรงนี้ทั้งตรงนี้แต่เราได้ยินแล้วเห็นกับคุยตรงนี้ทั้งกับคุยตรงนี้ได้ยินไหมล่ะได้ยินตรงนี้ท่านอธิบายท่านฟังท่านอธิบายท่านฟังแล้วได้ยินไหมได้ยินได้ยินชัดไหมท่านอธิบายให้ฟังท่านฟังได้ฟังชัดไหมเข้าใจชัดไหมท่านอธิบายคำนั้นให้ท่านถามเกี่ยวมันฟังท่านจะต้องเข้าใจไหมผมก็พูดทางนี้ผมไม่สนใจฟังทางนี้ผมฟังทางนี้เข้าใจว่าท่านผมไม่สนใจฟังผมเหมือนกันอธิบายเรื่อยทางนี้เหมือนกัน
1: เทศอยู่ง่วงนอนอาจารย์ก็ไม่ช
2: อบง่วงอาชีพอะไรประมาณ
1: นี้เป็นแค่เรื่องจริงๆนะนึกตามได้ทัน
2: นี่เนี่ยอาจารย์ตอนได้คิดเรื่องเวทนานะเพราะมันเข้าไปในจิตไม่เป็นอย่างที่ว่าจริงที่เวทนาเนี่ยเมื่อทราบมันแยกกันยังไงนั้นแยกกันจริงๆนี่หาตัดจิตเลยจิตเป็นจิตเพื่อเวทนาเข้ามาถึงเลยต่างนั้นต่างจริงทีนี้อะไรมันทำให้จิตนี้เกิดเกิดไปในขนาดเพื่อดับตัวนี้มันไม่มี พระเวทนาเข้ามาถึงเนี่ยเวทนาทั้งนั้นมันจะมาครอบจิตเผลอไปตามจะไม่มีสติตามคนเราเนี่ยมีเวทนาทั้งเพราะสติรักษาจิตไม่พอปัญญารักษาจิตไม่พอพอปัญญากับสติเข้าถึงจิตแล้วมันเรื่องกับหมดต่างกันต่างขาดเลยด้วยงานขาดตรงนี้มันขาดดับไปพร้อมเลยดับในขณะนั้นเลยจิตก็ลงอีกทีนึงเห็นแต่ความสัจจันทร์เขาเน่าอันเดียวกายหายหมดในขณะนั้นไปหมดเลยแต่ความรู้สึกนะมันท่านจะกายไม่ท่านเหมือนนั่นแต่ความรู้สึกที่มันเกี่ยวข้องกับกายไม่มีเลยมันกับจิตอยู่อากาศธาตุเป็นอากาศธาตุร่างกันหมดเลยแต่ความรู้สึกนะมันเด่นอย่างนั้นเลยกายไม่มีเวทนาจะมาแต่ไหนหมดมีประการหนึ่งประการที่สองมันแยกกันแต่ไม่ดับแยกนี่เป็นจิตนี่เป็นเวทนานี่เข้ามาถึงจิตมันจะมีมากเลยมันจะมีอยู่ในส่วนร่างกายของมันแต่ไม่สามารถจะเข้าถึงจิตเราก็รู้เลยชาติมันเข้าถึงกันได้ไม่ได้งั้นจะทำมันไม่ให้วันไหนได้ไหมล่ะเพราะเวทนามันเข้ากระเทือนไม่ถึงเมื่อเทือนมันก็เรียนไปของเราที่มีแก้วครอบนี่เองนะเรียนข้างหน้ามันก็อยู่มันก็มันคงแน่นจิตที่มันมีสติปัญญารอบรอบมันแล้วก็เหมือนมีแก้วครอบนี่เองมันเรียนไปมีแก้วครอบเวทนาตั้งมากมีมากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับเริ่มมีมากเท่าไหร่ตั้งมาแต่มันไม่สามารถจะทำให้ดับได้นะ
1: ไม่วันไห
2: นไม่วันแล้วแม่เลยทั้งสองอย่างคือแม่นะต่อความดับของเวทนาก็เห็นคือมันดับด้วยการพิจารณาจริงพิจารณารอบแล้วมันดับครบมันบังหมดเนื้อกายก็หายพร้อมกันจิตก็เป็นเอกจิตเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์ส่วนร่างไม่เกี่ยวกับส่วนร่างกายหายเงียบไปหมดแต่สติไม่เผลอตัวคือจิตไม่เผลอตัวมีความรู้เด่นเป็นความรู้เสียประจันอาการที่สองก็คือเวทนานี้มีเต็มรอบอยู่ในส่วนร่างกายมีทุกส่วนเต็มไปหมดเหมือนกับไฟอย่างนี้มันก็เป็นลมพายุใหญ่ว่างั้นเถอะแต่ไอ้จิตนี้มันเหมือนจะมีแก้วครอบไ
1: งครอบก
2: ันแก้วครอบกันมันไม่ได้หวั่นอย่างนี้มันก็รู้ชัดมันถึงเวลาจำเป็นจริงมันจะไปไหนมันจะแตกมันก็รู้ว่าอันนี้มันจะสลายมันไปอะไรก็ดับมันก็รู้มันอันนี้มันไม่เผลอมันไปที่นั่นมันก็ไม่หวั่นจิตนี่แน่นี่แหละหลักการไม่หวั่นจิตเห็นได้อย่างนี้จริงถ้าเราปฏิบัติถึงจริงแม่ตัวเองแม่ใครตัวเอง
1: จ
2: ะ
1: นาน
2: ก็จะได้อ๋อนานยังไงสำคัญที่เราปฏิบัติเราเรื่อยๆเหมือนกับเราเล่นเด็กนะเราจะเอาเอ้ยทำไมปีนถึงจะโตมาแบบนี้เนี่ยแล้วคนคนนี้พ่อแม่ท้อใจนะแต่เป็นมากพ่อแม่ของเด็กเขาไม่คิดอย่างนั้นนะนี่ก็พยายามสนใจกับเด็กในปัจจุบันนั้นทุกระยะทีเดียวมันจะให้ปลอดภัยด้วยอาการใดต้องพยายามมันรอรักษามันหิวหรืออะไรมันเป็นโรคภัยอะไรเด็กไม่ดีเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องพยายามรักษาในปัจจุบันเรียนไม่คำนึงถึงว่าเด็กนี่เมื่อไรจะโตนะถ้าว่าเด็กนี่เมื่อไรจะโตแล้วท้อนะคนหนอใช่ไหมเพราะความรักความเมตตาสงสารเด็กมีจำนวนมากยิ่งกว่าที่เราจะไปคาดคะเนเด็กว่าเมื่อจะโตให้เกิดความเข้าใจขึ้นมานะมีความสนใจในจิตที่เราจะพยายามทำจิตของเราไม่ต้องลักษณะนั้นเหมือนกันมันไม่ค่อยสนใจว่ามันคืนกี่เดือนสักกี่มันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนมันถึงจะเจริญมากจริงๆมันก็ไม่สนใจเลยมันพยายามรักษาตัวมันมันค่อยเติบโตมันไปเรื่อยมันก็เด็กตัวนั้นเจริญเรื่อยไปเรื่อยมันก็เติบโตนะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเมื่อกายผู้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อเราเนี่ยเด็กจิตก็เหมือนกันเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นภายในตัวถึงเลย
1: เอาเฉพาะปัจจ
2: ุ
1: บ
2: ัน นี่ปัจจุบันปัจจุบันนั่นแหละมันก็เติบโตไปเรื่อยมันก็เด็กเนี่ยจิตเติบโตก็แล้วก็เกี่ยวกับเด็กตัวนั้นเป็นจิตเจริญเติมความรู้จะเจริญความรับผิดเจริญความมั่นคงเจริญความสุขเจริญขึ้นที่จิตความเบาอกเบาใจเจริญขึ้นด้วยกันความรับผิดความคิดอะไรเจริญขึ้นทั้งหมดสบายถึงที่แล้วหมดความแล้วอยู่ไหนก็เหมือนกันนิดมันอยู่ไม่ได้ไม่ไม่ไปอยู่นั่นการที่การฐานที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นถ้าจิตมันตัดจากการสถานที่การจากเรื่องนี้เพราะอะไรถ้าตัดจากตรงนี้สิ่งนี้ตรงนี้คุณเข้ากันไม่ถึงนั่นมันไม่ได้สมมติแล้วเรื่องตรงนี้คุณเข้ากันไม่ถึงไม่ได้ให้มันจะไม่เกี่ยวกันแต่ในวิหารธรรมคือความเป็นอยู่ในธาตุขันธ์ธาตุขันธ์มันสมมติมันมีอยู่ท่านก็ต้องหาที่เรื่องที่มันกระเบียดกระดาเพื่อธาตุขันธ์อยู่ด้วยกันกระดาท่าว่าเนี่ยกระเบียดกระดาธาตุขันธ์จะเป็นฝ่ายลดสุขภาพลดสุขภาพก็คือลดความเป็นอยู่นั่นเองลดชีวิตชีวาลงไปเป็นอย่างนั้น การระหว่างจิตกับขันกับธาตุขันปฏิบัติต่อกันโดยถูกต้องจิตโดยร่างกายก็ถึงอริยไข่ท่านเรียนต่างกันเรื่อยมากคือปฏิบัติต้องนี่ทำนั้นทำเพียงพอกับจิตใจแล้วท่านยังชอบอยู่ในป่านะปฏิบัติเพื่อให้สะดวกสบายต่ออิยาบทเพื่อธาตุขันก็เป็นไปด้วยความน่าพึงจิตใจก็สะดวกอยู่ด้วยกันแล้วอายุถึงอายุไขถ้าเราช่างสมากสมบุกสมบันก็เป็นเกินไปเป็นผลไม่เป็นไรก็เพิ่มเลยอย่างที่ท้ายมีมากมันก็ไม่เคยทานขาดขันนี่แหละแบบเหมือนเหมือนเรามีเงินร้อยบาทเราจ่ายเวลามาสิบบาทก็ต้องถึงสิบวันนะถ้าเรามาแต่ว่าปรับจ่ายเราเวลาหนึ่งก็ต้องร้อยกว่าหนึ่งเวลาเดียวอันนี้มันการท่าขันก็มันเพียงพออยู่เป็นเท่านี้นะแต่เราจะช่างการใช้งานขนาดนั้นขนาดนั้นเนี่ยมันจะมากไปไหมเราต้องคิดถ้ามากไปมันก็เหมือนกับเราช่างเงินร้อยบาทเป็นวันเดียวเนี่ยมันก็เสร็จไปเลยเป็นง่ายเสร็จไปเลยเลยนะหน้าที่บุญเราที่คิดให้ทำประโยชน์นั่นอ่ะท่านไม่สมหวังไม่เพื่อทำประโยชน์แก่โลกนะท่านไม่สมหวังไม่สำหรับท่านส่วนใหญ่ก็คือประโยชน์แก่โลกถ้าท่านพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนะท่านถึงจิตที่เบสถึงจิตเบสุดแบบเพียรนะการเป็นอยู่กับการตายไปท่านมีน้ำหนักเท่ากันท่านไม่เห็นอะไรเป็นมีน้ำหนักยิ่งกันเพราะการเป็นอยู่ก็คือเรื่องสมมติการสลายไปคือเรื่องสมมติสลายท่านไม่ได้สลายไปด้วยความจริงท่านมีสมบูรณ์แล้วแต่ที่ท่านทั้งหมดนี่เพื่ออะไรเนี่ยจึงมีน้ำหนักเพื่อความเป็นอยู่เพราะอะไรเพราะเกี่ยวกับประโยชน์ถ้ายังมีชีวิตอยู่จะทำประโยชน์ได้ขนาดนั้นต้องเกี่ยวกับใจถ่อมหากว่าไปเปล่าไปเสียมีประโยชน์ที่ควรจะได้ทั้งคนหลายเรื่องทำไปแต่ทั้งความเป็นอยู่จึงหนักกว่าด้วยเหตุนี้เองเข้าใจไหมเนี่ยนี่ถ้าแต่ตามหลักธรรมชาติของจิตแล้วความเป็นอยู่ความตายตายเข้ากันมันมีน้ำหนักอะไรเพราะถ้าไม่ได้หวั่นกับความเป็นอยู่กับความตายไปมันเป็นเรื่องของขันธ์ที่มาสลายมันเรื่องของธาตุของขันธ์ที่มาผสมมันเข้าแล้วมันสลายตัวมันไปอันนี้ไม่ได้ผสมอันนี้ไม่สลายนี่อันนี้มันกินอยู่ตรงกลางแต่ที่สมหวังไว้ก็เพื่ออันนี้จะได้เอาเงินมันนี้ไปเป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์ต่อเลยส่งแนะนำสั่งสอนนะนี่ก็หนักก็หนักมีความเป็นแบบมีการรักษาตรงนี
1: ้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงไม่ท่าทางไม่ดีจิตก็หนีด้วย
2: เออไม่จิตนั่นสำหรับจิตความประสบมันไม่มีเรื่องว่าแข็งแรงหรือไม่หรือก่อนแอร์เป็นความเสมอตัวเลยถ้าเราจะว่าแข็งแรงก็มันก็จิตมันเพิ่มตัวขึ้นมาก่อนมันไปมันเหมือนกับจิตเพิ่มตัวถ้าไม่ถึงแล้วไม่มีการลดการเพิ่มจิตไม่มีอ่อนแอจะไม่มีแข็งแรงเป็นความเสมอภาคสำหรับจิตที่
1: เ
2: บ
1: า
2: จ
1: ิตเวลาอดนอนมากๆหรือหิวมากๆมีจิตแต่เปลี่ยนไปด้วยนะนั่งสมาธิ
2: ถ้าจิตเกี่ยวกับขันก็เพียความเพียก็เป็นเวทนาเวทนาเนี่ยเกี่ยวกับธาตุขันก็ติดอยู่ด้วยกันก็ต้องอาศัยกันมีการเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าการเกี่ยวข้องเราจะพูดว่าเป็นเกี่ยวข้องมันพูดไม่ถูกนะแต่ยังไงก็ต้องไปฝ่ายขันอ่ะจะเป็นฝ่ายที่ลดเข้ามาสุดไม่มีการลดคืออันนี้จะใช้งานไม่ได้นานน่าจะอันนี้จะออกไปแล้วมีขนาดเองแต่ส่วนจะให้ความรู้นี่ลดตัวลงไปเพิ่มตัวขึ้นมานี่ไม่มีเพราะเหตุไรพอจิตที่เบาสุดแล้วไม่มีเวทนาท่านพูดกันอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นความอ่อนเพลียของจิตจึงไม่ปรากฏเพราะว่าจิตนี้อ่อนเพลียไหมเนี่ยรับพูดไม่ได้เพราะจิตไม่มีเวทนาจิตที่เบาสุดแล้วไม่มีเวทนาหมดคำว่าปรมังสุขขังคือสุขอันเยี่ยมมันสุขโดยหลักธรรมชาติของจิตต่างหากไม่ใช่ไม่เรียกว่าเวทนานะครับเวทนานี่เป็นหมายถึงหนึ่งเวทนานี่ต้องอนิจจาทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีเวทนาไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยเป็นอย่างนี
1: ้มันบริสุทธ
2: ิ์
1: แล้ว
2: ใช่ที่บริสุทธิ์แล้วใครเพิ่มมีพลังงานในสำหรับผมเองผมไม่เชื่อเลยนะเพราะว่าทิฏฐิก็ไม่ทิฏฐิมันเห็นด้วยประจักษ์กับทิฏฐิช่างที่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เวลามันรู้เข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนั้นทิฏฐิบริสุทธิ์จริงแล้วไม่มีเวทนาเราเวทนามาจากไหนเวทนามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าจิตมีเวทนาอยู่จิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยเอียงไปด้วยจิตไม่สามารถจะทรงตัวได้จึงต้องอาศัยเวทนาหนักถ้าจิตพอตัวแล้วจะเอาเวทนามาขึ้นเป็นสมมติมาจัดการขึ้นมานี่ต้องของ แต่ละส่วนนี้จะอยู่ได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองอยู่ไม่ได้ก็ไปเนี่ยถ้าพูดตามธรรมชาติของโดยสุดแล้วนะไม่มีอะไรกับอะไรทั้งนั้นไม่เข้าใจเนี่ยที่ผมถามนี่เป็นบริสุทธิ์จริงๆต้องเป็นอย่างนี้คุณไม่มีอะไรจะไปเพิ่มไม่มีอะไรจะลดเป็นความสูงต่ำเป็นความเพียรอะไรอะไรแบบนี้มันเป็นอาการของธาตุที่มันลดตัวมันลงก็เป็นเวทนาหนึ่งแสดงขึ้นมาเป็นความเพียรและจิตก็รับทราบเท่านั้นถูกต้องจิตมันต้องรับทราบทุกอย่างในส่วนร่างกายไม่ว่าอะไรมาทั้งหมดจิตต้องรับทราบแต่ส่วนที่ให้จิตนี้เองไปตามความรับทราบส่วนนั้นจะเป็นไปไม่ได้
1: แต่ถ้าจิตยังไม่เลยสิ่งใดยัง
2: มี
1: แรงเกี่ยวข้องกับร่างกายมัน
2: ใช่ไม่เกี่ยวกับ
1: เพียรก็ทำได
2: ้คือท่านผู้บริสุทธิ์ก็เมื่อเพียรก็ทำได้หลายเหมือนกันเพราะการทำเราจะต้องเอาขันออกไปทำถ้าเมื่อขันได้ยึดกำลังแล้วขันจะเป็นจะสามารถทำได้ไงเพียงแต่โดยความบริสุทธิ์นั้นจะไปทำอะไรไม่ได้แม้แต่จะแสดงธรรมมานี่ต้องอาศัยขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารคือความปรุงก็เป็นขันปรุงอาจปรุงทำออกมาความเพียงความบริสุทธิ์นั้นจะทำงานอะไรไม่ได้เลย
1: นึกคิดแต่
2: เมื่อคิดนั่นแหละก็จะเป็นสังขารและสังขารไม่ได้ว่าขันเนาะนี่นั่นความบริสุทธิ์จริงไม่ได้เกี่ยวกับการนึกคิดคือไม่ได้ว่าขันการคิดนี้เป็นเรื่องของขันธ์ทำที่ต้องอาศัยนี้ความไม่ถูกต้องอาศัยนี้ออกแสดงอาศัยขันธ์เป็นเครื่องมือความเป็นความคาดความหมายบ้างนั่นคือคนนั่นชื่อว่าไงมีปัญญาความว่าจะแสดงธรรมกับคนนี้ว่าไงโดยเป็นเรื่องสมมติเรื่องของขันธ์นั้นถ้าไม่ใช่ของตัวเองจริงๆหมดความหมายเกี่ยวกับสิ่งภายนอก
1: เห็นแล้วไหมนะเลิกแล้วนะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพ